นอนสะแข้งยังท้องยิ้มเสียงห้องอยู่บ่เศร้าบางคนตื่นแต่เศร้าสิออกป่าเนาะหากินฝนตกลิ้นลมแห้งสิแข็งไปบ่มียานบางคนมานมาพ่อทั้งอสเจ้าหน้าที่นี้ก็นี้บ่มมกะ

บางคนหนอเคยตั้งความหวังสิไปอยู่อเมริกาหรือฝรั่งบอลยังฟังแน่นอีกไม่ทีจนมาฮอดมือนี่ละปีไม่อยู่ในศูนย์

ุขภาพนับมือท่อบ่พอมือผัดเล่าตายบางคนได้ยกย้ายตกมาอยู่ดินเจริญแสนเพิ่นมีความสุขทุกบ่มีเข้ามาไกลไผผู้ฟังล้ำข่อยเศร้าลาวทั้งน้อยใหญ่ขอให้จำจื้อไว้ไปหน้าอย่าสลืมเดี๋ยวนี้เนาะบางคนซึมทั้งมือว่าเมามาไผสิใหญ่เอาคำปั้นฟาดใส่เป่าตาเมียเจ้าจนเน่านุ่มคุ้มบอกเมียถอนให้สิเอาเงินไปเข้าบ่อนเพิ่นว่าดีคิดอยากได้เนาะหน่วยก่อนสิรวยขึ้นให้ลื่นคนมีบ่มีก็ต้องคนให้แก่ก้องไข่กระป๋องของที่มีราคากะยามันสิขายเกลี้ยงหาเอาเงินมาเลี้ยงเงินซ้านกะไข่แดอันนี้ยังไปแวะคลับเนาะแล้วดื่มเหล้าทั้งเมามาอยู่ทุกวันปัญหามันนำจี้เมียกะหนีสู่กะหังอันห่วมสั่งมาตั้งแต่จี้ถึงเท้านี่ก็แม่นพังพี่น้องเอ๋ยบางคนไปนอนข้างอยู่ทั้งใดหอดบ่เต้าหูบ่ดีอันเมียเจ้าหันนั่งท่าขันตัวเจ้าบ่เต้ามาพวกว่าลุงและแม่ป้าอันนาใหญ่ก็คือกันขันว่าแสนลำผิดให้เติมเสริมแด่เด้อทานคนเล่าเฮามีหน่อยเป็นกำ

0: แล้วสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมง52โมงเป็นประจำเป็นประจำวิทยุลาวจำปาครับพระเจ้าคำแสนศรีจำปานครมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมทีมงานเนาะ10โมง52โมงท่านฟังเคารพวันอาทิตย์มื้อนี้เลี้ยวออกไปทางนอกนี่อากาศดีเนาะเริ่มต้นด้วยการล้ำของตนเองท่านผู้ฟังที่เคารพล้ำของตนเองว่าเกือบลืมแล้วดิสิว่าจังได๋เนาะให้ล้ำคืนก็ล้ำบ่ได้เพราะบ่จื้อคำก่อนเพราะบ่ได้เปิดเห็นนั่นน่ะทีมงานเพิ่นเอามาใส่คลิปวันนี้ก็ลองมาฟังเบิ่งฟังตัวเองแล้วก็โอ้เนาะค่อยใจตัวเองคือกันเนาะโดยเพราะเรื่องราวขอบใจนักแต่งเนาะนักแต่งอ่ะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่ท่านฟังเคารพหมอแคนข้าพเจ้าเองก็คือท่านสุพินอินทลักษณ์ตอนนี้เพิ่นพูดจะเลิ้นหงเฮืองหลายย้ายไปอยู่อดีเรตแต่ละมื้อแต่ละวันนั่นไปตึกป่าเป็นทรงรูปทรงคลิปมาให้ แต่ว่ามาเบิ่งรูปแล้วห่วยโดนบ่ได้เบิ่งนี่บ่ว่าเจ้าบ่ว่าข่อยได้เนาะตื่นกันเด้ตื่นตัวเองเด้บ่ซั่นว่าอายุสังขารเนาะเว้านัวหัวมวนเอ้ามื้อนี้มีไผได้อยู่ห้องทรงเชิญลมกับท่านผู้ฟังได้เลย
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ทางบ้านเนาะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จำปาเรดิโอจำปา FM 99.9ทุกๆวันอาทิตย์10โมงหา12โมงมื้อนี้ก็วันที่20เดือนกันยาอีก10มื้อก็จะสิ้นเดือนแล้วเนาะอีกบ่ดนก็จะใกล้ฮอดคริสต์มาสปีใหม่แล้วอากาศก็ยังอบอุ่นมื้อนี้น่ะรู้สึกว่าอยู่ทางนอกหันใส่เสื้อแขนสั้นนั่งอยู่ห่มๆกินกาแฟคักๆเนาะถ้าท่านผู้ฟังอยากจะมีส่วนร่วมหรือว่ามีข้อความคิดความเห็นกับเท็กซ์เข้ามาหาพวกเขาได้เนาะพวกเขามีตามที่ท่านมีข้อมูลอยู่ส่วนมื้อนี้นี่ก็บ่มีหยังเฮามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะมาอบรมนําท่านผู้ฟังเกี่ยวกับจังได๋ค่อยเว้า
0: เรื่องสงสัยมีเรื่องม่วนๆ
1: เด้มีสิ่งม่วนๆเนาะสบายดีเอ้ยไผวัน
2: เจ้าสบายดีน้องตุ้ยสบายดีอัญญาคําแสนเนาะมื้อนี้เข้ามาคุมแพโนแล้วก็เปิดเพลงตัวเองว่าซั่นเปิดหมอลําตัวเองอ่ะคนแบบนี้ก็มีเนาะเปิดหมอลําตัวเองโอเคเอาก็โอเคล้ํามวนอยู่เพิ่นว่าดีให้ล้ําเดี๋ยวนี้ก็ล้ําบ่ได้ว่าซั่นเดี๋ยวนี้ล้ําบ่ฮอด5วรร
1: คว่า
0: หายใจบ่อิ่ม
2: หายใจบ่อิ่มอ้าว
1: โอ้ต้องปอดใหญ
0: ่แม่นต้องปอดใหญ่
2: ดงดาจะมาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศจักสักก่อนรู้สึกว่ามื้อนี้มีเรื่องหลายอย่างที่จะล้มกันก่อนสิลืมเนาะต้องเว้าทางวิทยุซะก่อนว่าจะเว้าเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องเพย์เมนต์ของเซ็นเตอร์ลิง
1: ว่า
2: แล้วก็กฎระเบียบบางอย่างโดยเฉพาะพวกเพนชันเนอร์มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเติบเขาจะมาเบิ่งกันเพราะว่าทุกๆปีเดือนกันยาเพิ่นจะมีการannounceเนาะจะมีการประกาศว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างใดเอาก่อนอื่นพยากรณ์อากาศซะก่อนเอ้าอาทิตย์ก่อนนี่ก็ถือว่าอากาศดีได้ซักเครื่องหลายเทื่ออยู่แล้วก็เอาผ้าห่มผ้าปกของคนแดของแมวแดออกมาเอามาตากมาหยังให้แมวคือกันพยากรณ์อากาศมื้อนี้หั่นบ้าเบิ่งนี่มื้อนี้นี่คักหลายเด้มีแต่เห็นตะเว้นแจ้งจังปางอยู่จนว่าฮอดตะเว้นตกดิน6โมง10โมงมื้อนี้อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง23องศาอยู่ในซิดนีย์เนาะแล้วก็เริ่มขึ้นเป็น25เป็น27เป็น28สูงสุด28มื้อนี้แม่นเวลา 01:00 เฮาอยู่เขตตะเว้นตกเนี่ยอาจจะฮ้อนกว่านี้อีกได้ท่านผู้ฟังจนมาฮอด 17:00 แรงจะลดลงเป็น27และ26 25 23 22ไปจน 10:00 แรงจึงถึง21องศาเฮาเบิ่งมื้อต่อไปเนาะมื้อต่อไปเพิ่นว่าวันเฉพาะมื้อนี้ถือว่าซันนี่ซะเสลีย28องศาบ่มีฝนมื้ออื่นแม่นวันจันทร์จะมีฝนฝอยฝนตกปะปอยปะปายปะปอยฝนฝอยข้างหนึ่งหรือว่า2ข้างเริ่มมีฝนอุณหภูมิ19ถึง28องศาวันอังคารจะมีฝนฝอยข้างหนึ่งหรือว่าสองข้างเส้นเดียวกันอุณหภูมิ14ถึง19องศาตกกับบ่หลายดอกได้3มิลลิเมตรวันพุธจะมีฝนฝอยเส้นเดียวกันข้างหนึ่งหรือว่าสองข้าง15ถึง22องศาและวันพฤหัสนี่เกือบตลอดทั้งวันจะมีแต่แสงแดดอุณหภูมิ15ถึง24บ่มีฝนวันศุกร์ซันนี่เลยซันนี่หมายความว่าตะเว้นหน่วยม่อนๆแจ้งจังปังเลยท่านผู้ฟัง15ถึง25องศาบ่มีฝนถือว่าเพอร์เฟคสำหรับฤดูบานใหม่หรือว่าฤดูใบไม้โป่งเนาะถ้าว่า25องศานี่เป็นถือว่าเพอร์เฟคเลยล่ะบัดนี้ ได้บ่ว่าสิเอาเครื่องกันหนาวนี
1: ่เก็บ
2: เก็บเครื่องก่อนเก็บแล้วเปิดหีบออกมาอีกไปดึงขึ้นมาแต่ถึงหลังตู้หุ่นว่าแกะใหม
0: ่อ
2: ้าวทีนี้สิเก็บใหม่อีกแกะใหม่ล่ะแดดมันออกงามๆสิไปตากก่อนบ่ให้มันเหม็นสาบก่อนจะเอาใส่เนาะเอาสิลองเบิ่งอ้าวเด้อท่านผู้ฟังเด้อหีบกับป้ายไว้หั่นแหละแกะออกแกะเข้าหยังคั่นสิห้อยมันก็บ่มีบ่อนห้อยเครื่องนุงหลายโพดนะแปลว่าทุกๆ3เดือนหา6เดือนดวงดาวนี่จะทำการดึงเอาเครื่องนุงใส่ถุงเอาไปบริจาคเนาะแต่ว่าเอาฮอดวันเสาร์หน้า แมนจะเริ่มมีฝ้าจะคึมแสดงว่าฝนจะอาจจะมากับบ่จักเนาะ16ถึง27องศาแต่ว่าถึงสิตกก็ได้ก็บ่เป็นหยังแต่ก็ให้ไปตกอยู่บ่อนฟาร์ม บ่อนปลูกต้นไม้ต้นตอกบ่อนเพิ่นต้องการบ่อนมาตกใส่คอนกรีตไหลลงห้องหั่นเบิด
1: แม่น
2: เนาะอันนี้ฝนก็ตกก็ตกบ่ทั่วพักบ่ทั่วฟ้าว่าซั่นซะเอ้าสำหรับพยากรณ์อากาศมื้อนี้ดวงดาวก็เสนอได้เพียงเท่านี้เนาะก็เฮาจะมาฟังข่าวฟังเพลงฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมื้อนี้
1: อือฮึเจ้าไอ้คําแสนมีเพลงเปิดก่อนบ่หรือว่าเฮาจะโอเคเปิดเพลงก่อนแล้วเฮาจะกลับขึ้นมา
0: วิธีสิเปิดเพลงมื้อนี้ก็สิมาฟังลําต่อเพราะว่าในทีมงานเนาะก็มีหมอลําข้าพเจ้าเองแล้วก็หมอแค้นอีกสุพินอินทราชแล้วก็พร้อมกันนี้ยังมีหมอลําคําแพงคําแพงนี่แต่เฮาสิเปิดลําเพิ่นในทีมงานเฮาเริ่มต้นมีภายแดหลายคนเว้าว่าหมอแค้นนี่ลําเป็นบ่เป็นหรือบ่เป็นถ้ามาฟังเสียงเพิ่นเพิ่นสิลําสิเพิ่นดอน
1: จ้าลองฟังลองเบิ่งเนาะบ่แค่นเอ้าเอ้าไอ้คําแสนเป่าแค่นแล้วสิลําจังได
0: ๋สุพินเราลําได้ห้วยมันก็หักมีวิธีเด้เทคโนโลยีได้นี
1: ่นึกว่า
0: AI เป่าให้ก็ได้เด
1: ้นึกว่าเป่าแค่นแล้วลําเอง
0: ตุ้ยนี่ก็ฮู้ทางฮู้จักวิธีลูกเล่นไป
1: จ้
0: ะก็คือเจ้าฮู้แล้วเนาะการลําการหยังนี่ตามข้อยเห็นคือเจ้าเฮ็ดหั่นล่ะอัดเสียงแค้นเทื่อนึงอัดเสียงดนตรีเทื่อนึงอัดเสียงแก่เทื่อนึงอัดเสียงบ่ลําเทื่อนึงแล้วมาประกอบเข้ากันกัน
1: จัง
0: ได้เดี๋ยวนี้ AI เฮ็ดแฮ
1: งอันนี้เว้าหยอกเนาะโอเคทั้งเป่า
2: ก็เฮ็ดแบบนี้อันเป่าแค้นรึบเอาออกแล้วมาลําลําได้หน่อยนึงโอ้ละเด้อแล้วก็อู้ๆอีกแล้วก
1: ็พอดีเป็นลม
2: เป็นลมเลย
0: สุพินอินทราช
1: เป่าเองลําเอง
0: เป่าเองลําเองอย่าม
1: ึงลองฟังดู
0: จากทีมงานจ้ะ
3: Deny.

0: แล้ว 99.9 FM ทานฟังที่ครบพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์10โมงหา12โมงทีมงานวิทยุเราจำปาหาแนวดีๆมาโอ้ลมกับทานผู้ฟังฮู้อยู่กับมีข่าวหลายอันหลายแนวอ้าวอันไหนยังข้างคาเสริญเลย
1: เมื่อกี้เขากำลังล้มกันถึงเรื่องดินฟ้าอากาศโนเอเพวันเว้าก็มีข่าวของทางสถานีโทรทัศน์ออกมาเว้าถึงเรื่องว่าปีนี
0: ้
1: ทางประเทศเมืองประเทศออสเตรเลียเด้จะมีเอลนีโนประสบไม่ยังก่อเกินประสบการณ์ของเอลนีโนจะเห็นให้อากาศฮ้อนขึ้นแบบผิดปกติแผนที่ออสเตรเลียแดงมืดเลย
2: โอ้ my god เฮาจื้อได้บ่เทื่อนึงเบิ่งจากดาวเทียมคือกันกับอันสเต็กนี่
1: แม่น
2: คําว่าคือตอนสเต็กตายคักบัดนี
1: ้ปิ้ง
2: อันน่ะปรากฏการณ์เอลนีโญกับลานีญาเอลนีโญหั่นแม่นภาษาสเปนลานีญาก็คือกันแต่ก่อนหั่นนะนักวิทยาศาสตร์ที่ว่านักพวกที่เกี่ยวกับเรื่อง
1: พยากรณ์อากาศ
2: เหยียบพยากรณ์อากาศนี่บ่เข้าใจว่าเป็นหยังมันจึงมีระยะนึงมันจะฮ้อนและจะแห้งแล้งและอีกมาอีกช่วงระยะนึงมันจะฝนตกน้ําท่วม
1: เนาะ
2: แล้วมันกลายเป็นแพทเทิร์นมันกลายเป็นแพทเทิร์นเขาก็เลยมาฮู้ว่าโอ้มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในขึ้นทะเลอยู่ในโอเชียนในโลกเฮาเลยตั้งชื่อว่าอันนี้แม่นปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาแปลง่ายๆว่า The Boy กับ The Girl
1: เด็กชายกับเด็กหญิง
2: เด็กชายกับเด็กหญิง
1: บ่ฮู้ว่าท่านมักอันตัวใด
2: จังว่าอันใดก็บ่อยากเอาแล้วเนาะคันเด็กชายมาพันแห้งแล้งพันฮ้อนไฟไหม้ป่าเนาะคันเด็กหญิงมาสัมผัสน้ําท่วม
1: แ
2: ล้วบัดนี้เฮาจื้อบ่มีปีนึงโดยเฉพาะเว้าวันรัฐนิวเซาแวลส์ซะเนาะรัฐอื่นก็เป็นคือกันตื่นเช้าขึ้นมานะดวงดาวจึงตกใจคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมาหยึดเพราะมันแดงมากเด้เจ้าแดงๆออกไปบ่ได้เลยตานี่มะ
1: ฝุ่นแม่นบ่เลย
2: ฝุ่นแล้วออกไปข้างนอกนี่อันระเบียงบ้านเฮานี่เป็นขี้เถ้ามาเต็มบัดเลยแล้ววันนี้คนทั่วโลกจึงตกใจหมู่กองอีหยังเขียนมาหาว่ามึงก็ยังมีชีวิตอยู่วะว่าซั่นมันใหม่ทิ่มเบิดแล้ววะเพราะว่าสแตทไลท์หั่นซองลงมาหั่นน่ะอันน่ะฮู้แผนที่ออสเตรเลียมันเป็นคือแผ่นสเต็กเนาะ
1: แม่น
2: ละแดงบัดคือกันกับเฮาปิ้งสเต็กกินนี่นะ
1: แม่นๆ
2: ก็ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่เกือบสุก
1: เจ้าน
2: ั่นน่ะคอจะสุให้แห้งปานนั้นเด้อมันบ่แม่นแต่ฮ้อนซื่อใดมันเรื่องพืชผลพ
1: ื
2: ชพันธัญญาหารสิ่งที่เฮาสิกินผักมีซีซอนะ
1: มันขาดน้ําอีก
2: ขาดน้ําอีกสัตว์ก็ตายอีกไฟไหม้ป่าอีกเนาะ
1: มันจะเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นเนาะก็ทุกคนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเฮาอยู่ในพื้นแผ่นดินตัวนี้เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้หนีก็บ่ได้เนาะสิหนีไปอยู่โลกอื่นก็หนีบ่ได้บ่ก็ต้องสู้ต้องสู้ก็คือมีรัฐบาลจะเริ่มมีการรณรงค์ว่าวิธีใดที่จะเฮ็ดให้เฮาคูลเย็นบ่อันนั้นแบบว่าบ่ต้องใช้ไฟฟ้าหลายบัดละฮอดฮ้อนยามฮ้อนๆแล้วเฮาจะเอาวิธีนี้มาแบ่งปันนําท่านผู้ฟังเน
2: า
1: ะ
2: เฮาสังเกตนี่เนาะดวงดาวไปลิ่นยุโรปเนาะไปอยู่ปารีสเป sorry ไปปารีสอยู่เฮือนพี่น้องและสังเกตเห็นว่าในห้องน้ําเขาเจ้าหั่นนะมันจะมีแอ่งน้อยๆเนาะแอ่งคือกันกับเฮาขอโทษคือกับว่าเฮาล้างตีนล้างหยังนะบ่แม่นบ่ว่าเป็นโชเวอร์อันน่ะเขาล้างแต่บางส่วนเขาเจ้าบ่อาบน้ําหมด
1: ว่าโอ้ยามหนาว
2: ยามหนาวนี่แม่นบ่าหลายมื้อแต่ยามฮ้อนหั่นก็บ่เคยมีไผอาบน้ําเช้าแลง
1: ว่า
2: บัดเฮาอยู่นี่เฮาละอาบน้ําเช้าแลงตื่นเช้าสิไปการอาบกลับมาเลิกการมาสินอนอาบปานนี้แล้วก็เลยเว้าความจริง
1: ว่า
2: อยู่เมืองฝรั่งหั่นเขาบ่อาบน้ําทุกมื้อได้หลาน
1: ย้อนหยัง
2: มันแพง
0: เปลือง
1: โอ้น้ําแพง
2: น้ําแพง
0: ตัวนี้ครับพระเจ้าขอคัดหน่อยนึงตัวนี้ครับพระเจ้าก็มีพี่น้องเนาะเคยได้ไปก็คือเท่าหั่นแหละกับ

0: มันลึ่งดิ
1: ว่า
0: เออตอนสิไปการก็อ่ะว่านี่ไปว่าน้องตุ้ยบ่อาบแม่นบ่นี่เซาแรง
1: อาบแต่ตะแรง
0: โออาบแต่ตะแรงโอเค that's alright at least มือละเทือปกติ
2: อีกอันนึงเนาะครับเคยไปเฮาอยู่นี่ฮะเฮาสิไปกินเฟอเฟอใต้เฟออยู่ที่แคมรามาต้านี่สิมี10คน20คน30คนโนโพรบลัมแม่นบ่ลงเข้าไปรถไปฝรั่งบ่ได้เด้ห่านมันออกมาบอกว่าโอ้ขอได้แต่4คนเด้อ5คนนี่วันนี้เอาไปนะก็ละกลุ่มนึงอย่างน้อยมันต้อง8 9
1: แบ่งกัน
2: ต้องได้แบบนั้นอันนี้ก็สิเป็นบางบอนดอกเนาะบ่แม่นเว้ารวมเด้อขอโทษ
0: คัดไปกินเฟิร์นอยู่เมืองฝรั่งนี่สิแม่นอยู่ตังแฟร์อยู่ตังแฟร์หรือว่าอยู่เขตคุม13
2: จ้ะ
0: ต้องดาวก็เคยไปอันหมู่หั่นว่าไปสิพาไปกินว่าซั่นห้านเฟิร์นตัวนี้ดังดังแซ่บแซ่บที่จริงแม่นคนลาวเมืองหลวงเฮานี่แหละไปเฮ็ดขายเนาะโอ้ยเขาก็ไปสิหยาบหยาบ sorry อันถ้วยกันน้อยๆเขาว่าโอ้ตายคักมึงพยายามกูอยู่ซิดนีย์เด
1: ้อ
0: เออทนาก็บ่ได้เว้าหยังหลายว่าแซ่บอยู่ก็ว่าเออเสบียงอ้าบ้องก็ว่าไปอีหยังก็ว่าไปแหละเว้าได้น้อยนึงแต่ว่าพุ่นน่ะมึงพยายามกูอยู่ซิดนีย์เด้อว่าซั่นว่าสิพามันไปแคปเบิ่ง
1: โอ้
0: 3บักใหญ่ก็เชิญว่า3มันใหญ่ซ้ําๆนึงบ่แม่นถ้วยเด้อ
2: ดาวว่าตอนนี้แล้วเว้าเรื่องอาเปียนอีกเนาะเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วล่ะเพิ่นว่าโอ้คันมาคันไปฝรั่งนี่อันน่ะป้าสิขอลักออกข้างหลัง
0: เออบ่ว่าเป็นจังซี่เป็นพี่น้องเป็นมีเสื้อสายเป็นน้องของมื้อหลังยะพอนี่แหละนี่เพิ่นก็เสียแล้วเพิ่นอยู่ปารีสเพิ่นมาล่ะลูกหลานน่ะเอาไปเลี้ยงผู้ใดเลี้ยงก็เอาไปบุฟเฟ่แต่ก่อนมันก็ยังมีอยู่มัลตี้เนาะแล้วก็มาโคนี่นั่นนี่นะกินจนตอนนั้นจื้อได้ว่ายังมีแต่ผู้นึง12ดอลหัวนึงหั่นนะเพิ่นกินแล้วเพิ่นว่าคันสิหลานสิพยายามนี่นะ อยู่เมืองฝรั่งนี่นะบอกก่อนเด้อบ่ได้พาไปกินแบบนี้ได้คันกินแบบนี้สิต้องออกหลังห้านให้พวกหลานจ่ายเอง
1: มันแพงติ
0: มันแพงมันบ่มี
2: ลองเบิ่งเงินก็เคยได้ไปเนาะพี่อันน่ะเอื้อยอ้ายเพิ่นไปเลี้ยงอยู
1: ่
2: มัลตี้เนาะเฮาไปกินกุ้งมังกรครัวไซโครมีอีหยังจานนึง 6-700 พุ่นได
1: ้โอ้
2: เจ้าไปฟิชมาร์เก็ตแม่ตัวนึง 7-800 ดอล
1: โอ้
2: แล้วพระเจ้าพาทัวร์มาถึงเมืองลาวโอ้พี่น้องเมืองลาวบ่แม่นธรรมดา
1: จกบ่อั้นบ่
0: จกบ่อั้น
2: คั่วกุ้งใส่อันคั่วกุ้งมันคั่วตัว lobster น่ะใส่มีเหลืองอ่ะนะมาไล่เพิ่นละ 7-800 เด้บาง4ปีคร
0: ับติดเอาดิซื้อ2ตัวก็แม่นแท้แหละ
2: ถึงได
1: ้
2: ก็จะละก็จะกินบ่อั้นพอได้มา
0: เล่าว่านี่สุดขีดถอกกินถอกกินอยู่เมืองลาวเพราะว่าว่าอยู่เมืองลาวดีบ่ดีถูกว่าปลอมเด้
1: จ้ะ
2: แม่นล่ะเอ้าก็ว่าพี่น้องเอาไปให้ขึ้นเงินใหม่ครับพระเจ้าก็โอ้เห็นละไว้เนาะก็มาเตออซลี่อยู่มันมาใครกินแม่นคือน้ําซีโร่นี่น่ะบ่มีกินเหล้าจักหน่อยว่าเว้าความจริงเด้อจักแม่นนี
0: ่คือสิแม่นปลอม
2: จ้ะจังนี้ก็เอาความจริงมาเว้าสู่กันฟังแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ว่าอาจจะบ่เบิดทุกบ่อนเน
1: า
2: ะก็ขอให้
0: เราอาจจะแม่นเราไว้แบบสนิทไปปลายแถวอยู่นี่เฮาบ่กินนะนะแบบก็มี
1: อ๋อแล้วเอาไปขายแพงอยู่พุ่นเนาะ
0: ไปขายแพงอยู่พุ่น
1: 99.9 โอเคขณะนี้ท่านก็กำลังรับฟังรายการจำปา FM ร้อยในห้องทรงมี3คนส่วนไหนบุญยิ่งหั่นพูน
2: เพิ่นบิซี่หลาย
1: ธุรกิจมีภารกิจ
2: ภารกิจ
1: แต่ก็บ่เป็นหยังเนาะอยู่นำเฮา3คนและมื้อนี้เห็นไอ้ดนัยก็บ่เห็นเพิ่นมาสงสัยก็สิติด
2: ภารกิจครับเวียกกระทันหันนะเอียดว่าว่าสิมาแต่ว่าสุดท้ายมาบ่ได้มีการประชุมด่วนการได้บอกไปเนาะให้โอกาสของเพิ่นถ้าหาว่าเพิ่นว่าง
1: ว่าง
2: เนี่ยโอ้แล้วมันก็บ่มีปัญหาเนาะโทรเข้าหาเบอร์ข้าพเจ้าก่อนก็ได้แล้วสิส่งเบอร์แล้วจังสิติดต่อคืนหา0403008456 0403008456ถ้าว่าโอเคว่าสิโทรเข้าบ่ล้มได้จังค่อยขอให้ตุ้ยนะ
1: แล้วเฮาจะเอาออก
2: โทรเข้าโทรศัพท์แล้วเฮาจะค่อยมาเอาออกอันน
1: ี้เว้าถึงเรื่องอันกองประชุมด่วนเนาะข้าพเจ้าก็เองก็บังเอิญได้เห็นเนาะกองประชุมบริกของที่จัดอยู่อินเดียเนาะครั้งที่18ในกองประชุมหั่นประธานาธิบดีอินเดียกําลังเว้าความอยู่แล้วเพิ่นจะเลี้ยวไปเห็นท่านสีจิ้นผิงแบบบ่สบายเพิ่นก็ถาม Is he okay? Is he okay there? ถามแบบนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่น่า
2: เป็น
1: ห่วง
2: หลายคนสนใจ
1: เป็นห่วงเพราะว่าระดับประธานนะประธานประเทศเนาะที่ยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งไปแล้วก็บ่สบายหั่นนะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นหยังแต่ว่าตามที่อันข่าวออกมาหั่น แม่นทางจีนนี่ได้ยุดกำหนดการ

0: เยี่ยมยามพันก่อนแล้วก็พาเพิ่นกลับเมื่อฮักษา
1: ตัวแล้วคราวคืนนะคืบหน้ายังบ่ทันมีหยังแม่นบ่
0: อันนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศเพิ่นเลยเขาเจ้าเก็บเงียบเลยบ่ฮู้บ่ให้ฮู้ว่าเออแล้วเป็นหยังนี่เพราะว่ามันจะเป็นการเขาเอิ้นความหยังก็ความปลอดภัยของประเทศ
2: ว่าแล้วก็อาจจะมีการสั่นสะเทือน
0: แม่
1: น
0: คร
1: ับเจ้าออกความเห็นของเขาอนุญาตออกความเห็นส่วนตัวเด้อ
0: เมื่อย
1: ว่าบ่แม่นรวมๆแล้วก็บ่แม่นจริงหรือปลอมบ่แม่นระยะนี้เฮาก็เห็นอยู่ก็คือกันเว้าง่ายๆคือเหตุผลเพิ่นออกมาเป็นพับลิชแล้วคือท่านทําไปประชุมอยู่ใส่ว่าเข้าไปลี่รถตู้อาหารไปส่งยนต์ที่บ่ขี่ยนต์ของประธานาธิบดี
0: แม่น
1: ตัวเว้าง่ายๆมันความปลอดภัยบัดนี้มาเบิ่งเปรียบเทียบใส่วิธีนี้แกบ่แม่นดอกบ่แม่นว่าสิท่านสิจริงๆกันสิมีศัตรูหลายหรือมีคนต้องการแต่ว่าคู่อริท่านก็ฮู้ว่าคันอันใดเกิดขึ้นกับเจ้าที่บ่แม่นฝ่ายข่อยแล้ว
0: ก็ข่อย
1: ดีใจเพ้อๆมีส่วนเรื่องอย่างนี้เนาะฉะนั้นจังเทื่อล่ะก็เป็นวิธีนึงเป็นวิธีนึงที่ว่าจะตัดปัญหา
0: เจ้า
1: ข่อยมาละเสนอหน้าละบ่สบายข่อยกับเมื่อก่อน
0: เออ
1: สิว่าจังได๋ก็ไผอยากว่าจังได๋ก็อย่า
0: อ
1: ันเรื่องเดียวเออท่านมีเลือดเส้นเลือดในสมองนี่เดาเอา
0: อันนี้เดาเอาบ่ฮู้เพิ่นเป็นหยังแต่ว่ารู้สึกว่าเพิ่นเมื่อยแฮงตามที่เบิ่ง
2: อันนี้ก็เป็นว่าฮู้บุญดีคันเป็นเฮาเบิ่งดูนี
0: ่
2: โอ้ยเวียกเฮานี่มันเวียกกระจอกกระแจกบลอกบลักก็ยังเมื่อยสิตายหน้าเหี่ยวหน้าเศร้าเบิดคันย้อนแม่นท่านเป็นท่านสีจิ้นผิงเนาะ
0: หมดประเทศ
1: แม่นตอนนี้คัน
2: ระยะโลกขึ้นแล้ว
1: การใส่ใจเรื่องความปลอดภัยรักษาจะทันสิโอ้มาหือมาสิ้นเปลืองว่ามันยังไงว่าสิ้นเปลืองโดยที่บ่มีแต่ก็เพิ่นก็ต้องได้เฮ็ดเป็นหน้าที่เด
0: ้
1: พวกคันมีเรื่องแล้วบอดี้การ์ดบ่กินเงินยังห่วย
0: เพิ่นเรื่องบ่ล่ะโอ้ยถูกไล่ออกเพราะนั้นเดี๋ยวรักษาเพิ่นบ่ดี
1: ฟังเพลง
0: เอาตาม
1: สัญญามาฟังหมอลำคำแพงเพิ่นสิลำมหาไส
0: ว่า
1: ว่าเส้นเขียนเส้นนี้ว่าลำมหาไสอ้าวม้วนจากทีมงานแล้วเฮาจึงค่อยมาล้มกันต่อ 99.9

0: แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพจบไปเมื่อกี้ที่เป็นลำมหาไซเป็นเขียนใช่ป่ะเนาะท่านคำแพงกับทีมงานของวงดนตรีสายพินเสียงแค้นเฮาตอนนั้นเนาะวงดนตรีแล้วเดิมแต่วันนี้ได้ก็ตามก็สิพยายามอยู่กันได้พ่อหน้าพ่อตากันก็จะห่วยรุ่นนี้มันก็ควรเนาะของอย่างซี่เฮาก็เป็นวัฒนธรรมลาวก็ควรอยากให้รักษาไว้ก็ผู้ใดก็ได้ผู้ใดก็ได้แล้วพร้อมกันนี้กันรุ่นใหม่รุ่นน้องรุ่นลุงผู้ใดเพิ่นอยากกันน่ะฮู้เฮียนฮู้เฮียนหยังเฮาก็มีเนาะมีครบตัวอย่างคือตู้อินซีก็เก่งเรื่องมิกเซอร์เรื่องมีห้องอัดช่องส่งอีหยังก็ว่ากันไปเนาะก็ขอให้ทุกคนเอาใจซอยเนาะเรื่องวัฒนธรรมของภาษาลาวเฮานี่ก็คือกันกับเพิ่นออกอยู่ในคลิปนี่ลาวเฮาเป็นในจำนวนของเท่าใดก็14หรือ40ประเทศนี่เด้ที่ว่ามีภาษาเป็นของตัวเองยังรักษาไว้ฉะนั้นอันก็ขออยากให้ภูมิใจละในเรื่องนี้เนาะอ่ะเฮายังค้างค้าอีหยังมีหลายอันอยู่เกี่ยวกับจะเว้าสู่ฟังก็ข่าวๆระหว่างพวกเฮามันขอเชิญน้องดอกดาว
1: เจ้า
0: อาทิตย์เรื่องเซนเตอร์ลิงก็ระเบียบออกมาใหม
2: ่อาทิตย์นี้เฮาจะเว้าเรื่องเซนเตอร์ลิงน้อยนึงเนาะโดยเฉพาะแม่นเน้นนักแม่นเรื่องเพนชันเนอร์เรื่องของผู้กินเงินกินเงินผู้เฒ่าซั่นซะกินเงินผู้เฒ่าเว้าบ่แม่นแจ้งเลยซะได้มีการเงินผู้เฒ่าที่เฮาจะได้รับเนาะหลังจากวันที่20เดือนกันยาเดือนนี้เป็นต้นไปจะเห็นว่าตัวเลขสูงขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสําหรับผู้ที่เป็นกินเงินเพนชั่นกินแบบซิงเกิลหั่นใน2อาทิตย์จะได้เพิ่มขึ้น36.80แสดงว่า30กว่าดอนต่อทิศต่อทิศนึง
1: ก็ดีขึ้นซื้อได้ใครหลายแต
2: ่สำหรับซิงเกิลเนาะสำหรับคัพโปสำหรับที่คนที่กินเงินแบบคัพโปหันจะได้เพิ่ม55.60เมื่อรวมกันแล้วต่อฟอร์ทไนท์1แล้วก็สำหรับพวกที่เป็นจ็อบซีเกอร์คือตะกี้เฮาเอิ้นพวกหาเวียกเงินหาเวียกหันจะได้เพิ่ม16.20ต่อ2อาทิตย์และพวกที่ว่าขอคนมาซอยเงินที่จะได้รับเรื่องคนมาซอยอันเกี่ยวกับ Care และ Disability Support พอคนพิการอย่างก็จะขึ้นเส้นเดียวกันและวันนี้มันมีเรื่อง Dimming Rates อีกค่ะพระเจ้าพระยะยามคุ้นคั่วอยู่ว่า Dimming Rates มันแม่นหยัง Dimming Rates นี่แม่นเพิ่นเว้าว่าแม่นวิธีการcalculation หรือว่าการคิดไลที่ Centering เอามาคิดไลเพื่อจะได้ระบุออกมาว่าเงินเพนชั่นเฮาจะได้2อาทิตย์ทันต่อใด
1: เจ้าเป็นสูตรการคิดไ
2: ล่เป็นสูตรและการสูตรการคิดไล่นี่ก็ซับสนวุ่นวายหลายเติบเพราะว่าเพิ่นก็จะเอา assets เพิ่นก็จะเอารายได้เพิ่นก็จะเอาสิ่งที่ทรัพย์สินที่เฮามีแล้วก็ถ้าผู้ใดที่ว่ายังเหตุการณ์เฮ็ดหยังเล็กๆน้อยๆแม่นหยังก็ได้หั่นนะก็เอามารวมกันและ dimming เอา dim dim หมายความว่ากะเอาน่ะหมายความว่าเจ้าจะได้เท่าใดแท้หั่นบ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นจะอิงจากรายได้ของเจ้าที่ผ่านมาหรือว่าที่เจ้าแจ้งมาแล้วก็มากะเอาว่าในขั้นต่อไปเจ้าจะได้สํานี
1: ้เจ้า
2: แล้วเพิ่นก็ให้แบบนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าดิมหมายความว่ากะเอาคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าจะได้ต้องแจ้งตลอดหั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงหยังต้องแจ้งให้เซ็นเตอร์ลิงฮู้อันนึงอีกซึ่งว่ามีการมีความเปลี่ยนแปลงเนาะแม่นการเดินทางนะตัวนี้หลายๆท่านที่ปีนึงก็อยากออกไปเที่ยวหั่นเที่ยวนี่ไปได้ดุลปันไดเพิ่นยังสิบ่ตัดเงินตัดคำไปจังซี่พวกที่ไปแบบชั่วคราวไปลิ่นไปเที่ยวซื่อ temporary overseas travel อันเพิ่นให้แต่ก่อนหั่นต้อง6บ่ให้เกิน6อาทิตย์คัน6อาทิตย์ปุ๊บนึงหั่นมันมากระทบ
1: จะตัด
2: ออกทีละเล็กแต่จํานวนหน่อยหรือว่าตัดตัวซัพพลิเมนต์อย่าลืมว่าเงินที่เฮาได้มาใส่ถุงเฮานี่น่ะมันมีเงินเงินหลักเงินหลักของผู้เฒ่าแล้วก็มีเงินซัพพลิเมนต์เงินเพิ่มให้แล้วก็มีเงินซอยเรื่องไฟเรื่องอีหยังเพิ่นเก็บอยู่ในหั่นเนาะซอยเหลือพิเศษหมายความว่าผู้ใดที่ออกเกิน6อาทิตย์นี่ตัวนั้นจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นให้เป็น12อาทิตย
0: ์ว้าว
2: เพิ่มขึ้นให้เป็น12อาทิตย์แปลว่าสามารถออกไปได้3เดือนโดยที่โดยที่บ่มีการตัดหยังขอแนะนำเนาะว่า
0: ถูกใจเพนชั่นคนโสด
2: ขอแนะนำว่าก การถ้าเมื่อทานจะออกไปเที่ยวไปยังก็ตามต้องแจ้งให้เซ็นเตอร์ลิงทราบให้เพิ่นฮู้เพราะว่าเมื่อทานกินเงินเมื่อทานได้หับเงินจากเซ็นเตอร์ลิงแม่นทานบ่เป็นตัวของตัวเองแล้วทานบ่มีหยังที่จะปิดบังทานบ่มีหยังที่จะเป็นความลับเพราะว่าข้าพเจ้าเว้าแล้วก็หัวพ่อมเพราะว่าห่างก็ได้กินเงินผู้เฒ่ามา2รอบ
1: ว้าโอ
2: ้ที่ว่า privacy ต่างๆบ่มีเลยต้องแจ้งมาท่านค่อยถามว่าข้าวเจ้ามีเงินทอใดเจ้าอีหยังทอใดอีหยังหยังไปว่าเอ๊ะแต่ก่อนของพวกนี้บ่เคยเว้าให้ไผฟังบ่มีไผมีสิทธิ์มาถาม
1: แม่น
2: เจ้าบ่ตอบก็ได้แต่ข่อยบ่ให้เงินเจ้า
1: เจ้า
2: เน
0: า
2: ะ
0: แต่ปัญหามันบ่อยู่แต่กับผู้เกี่ยวเด้มันไปเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์เด้ถ้าสมมุติว่าผู้ใดเป็นผัวเมียกัน
1: อ
0: ีเขาถามหาเจ้าเรื่องเจ้าแล้วเจ้าก็ถามหาพาร์ทเนอร์เจ้าอีกดีเทลนั้นข้าพเจ้ามาเห็นนี่แน่ว่าโอ้ฉะนั้นปัญหาหลายคนเพิ่นจึงค่อยว่าจะ
2: เอาอย่าตัวนี้บ่ออกทางอากาศหมายความว่า
0: อย่าห่างๆกัน
2: บ่ตัวนี้บ่ออกทางอากาศหมายความว่าบ่แม่นว่าแต่เรื่องของเฮาเองแต่ว่าดีมิ่งนี่นะเงินที่เพิ่นคาลคิเลตนี่จะต้องรายได้ของคู่ครองอีกเห็นบ่บางคนอายุฮอดแล้วแต่คู่ครองยังเหตุการณ์หรือว่ายังบ่ฮอดหรือยังเหตุการณ์อยู่ก็ขอบ่ทันได้
1: แม่น
2: เพราะว่าจนกว่าว่าทั้ง2ฝ่ายเมื่อได้แล้วก็ต้องได้แจ้งทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผู้ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศออกไปเมืองลาวเมืองหยังไปเที่ยวจีนเที่ยวหยังก็ตามแต่โดยเฉพาะคันไปดนนี่ก็แม่นลาวหั่นแหละไปบ่อนอื่นมันก็ดนบ่ได้ดอกมันต้องได้เซาโรงแรมอยู
1: ่เจ้า
2: คันไปลาวแล้วก็อยู่พักอยู่บ้านพี่บ้านน้องหั่นเพิ่นขึ้นให้เป็น12อาทิตย์และหลังจาก12อาทิตย์แล้วบ่ทันกลับหั่นเงินซัพพลิเมนต์จะหยุด
1: เงินซัพพลิเมนต์นี่บ่แม่นเงินตัวแท้
2: บ่แม่นเงินตัวแท
1: ้เพิ่ม
2: แต่เงินเพิ่มแต่ก็หลายเติบอยู
1: ่
2: ก็40 50ดอลเพิ่นได
1: ้
2: ก็หลายเติบอยู
0: ่แม่นล่ะซัพพอร์ตแต่ยังสิซ่วยค่าน้ําค่าไฟ
2: มันเงินอันน่ะแล้วคนที่ออกไปอยู่ต่างประเทศเลยตลอดชีวิตหันย้ายออกไปหันแปลว่าเงินซัพพลิเมนต์นี่ให้แม่นมันจบทันทีและส่วนเงินหลักหัน 99.9เจ้าส่วนเงินหลักหั่นจะต้องมาเบิ่งกันใหม่ว่าเป็นแนวใดและอีกอย่างนึงที่ข้าพเจ้าได้อ่านหั่นเนาะได้ฟังหั่นเนาะหากก็มาสังเกตว่าการออกไปอยู่ออกไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะเอาเงินเงินผู้เฒ่าบ่แล้วเงินหยังไปอยู่กินอยู่ต่างประเทศมันขึ้นกับว่าเฮาอยู่ประเทศนี้ดนปานใดอีก
1: เจ้า
2: ตัวใด35ปีบ่
0: 35ปีขึ้นไปเป็นแบบ condition 1 35ปีลงมา condition 1หรือว่า
1: แม่นว่า
0: แม่นอ๋อนี่ฮะก
1: ็แต่ค่อยโชคดีก็อยู่ที่47
2: บ่เฮามาอยู่แต่ยังน้อยจนสิเฒ่าก็สิตายอยู่นี่เลยนี่แหละไปเว้าความสิก็อยู่มาก็จักสิไปอยู่ไสไปอยู่ลาวก็บ่มีเงินมีสารละ
1: แม่น
2: สิไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่ยุโรปก็สิพักน้ําหมูได้อาทิตย์1 2อาทิตย์เขาก็สิหนหวยละ
1: เว้าถึงเรื่องการอยู่ออสเตรเลียดนเนาะเฮาข้าพเจ้าเองก็จะลืมไปว่าตัวเองมาอยู่นี่ดนปานนั้นหั่นน่ะแล้วตอนที่ข้าพเจ้าไปเมืองลาวเธอแล้วนี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าหลังจากกินกาแฟใส่บาตรมันหยังแล้วมานั่งอยู่นี่คิดฮอดบ้านมันมีความคิดคิดฮอดบ้านนี่มันคิดฮอดออสเตรเลีย
2: คิดฮอดซิดนีย์คิดฮอดกับประมาตา
1: แย่แม่นอยู่บ้านเฮาจํามวนมีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าหลังจากที่ใส่บาตรแล้วแล้วก็มานั่งกินกาแฟสิจะคิดฮอดมีการคิดฮอดบ้านอันนี้ก็
2: แม่นเพราะว่าการไปยามบ้านบ้านว่าเมืองลาวซะเนาะว่าบ่อนบ่แจ้งเพราะว่าจังใดก็เกิดอยู่เมืองลาวอันข้าพเจ้าไปหลายเทื่อแล้วมาสรุปได้ว่าการไปเที่ยวเมืองลาวนี้ไปเยี่ยมยามเมืองลาวนี้มันจะตกอยู่ตัวหนังสือตัวม3ตัวออกเสียงมว่าซั่นซะไปทําอิฐหั่นไปฮอดแม่ใหม่เนี่ยพ่อพี่พ่อน้องพ่อหมูพ่อกองไปลิ่นไปหั่นแม่นม้อมวน
0: มวน
2: มวนหลายไปตลอดจ่ายตลอด
1: จ้ะ
2: อันที่2มวนหลายเมื่อยบัดนี
1: ้
2: เพราะว่าเฮาอายุก็แก่แล้วเด้โดยเฉพาะคันผู้ใดไปแบบว่าไปทั่วไปนั่นไปนี่มันเขาเจ้าก็จัดให้เมื่อยตัวที่3ได้บัดนี้ทั้งมวนทั้งเมื่อยบัดนี้หมด
1: เจ้า
2: หมดแม่นหมด
0: เ
2: งิน
0: เมื่อยหมด
1: หมด
2: มวนเมื่อยหมดแล้ววันนี้อันมีหลานที่เพิ่นเคยมาห้องทรงนี
0: ่
2: ท
0: ่
2: าน
0: ริม
2: แล้วเว้าว่า
0: ตึม
2: บ่แม่นตึมซั่นเป็นหมอที่5หมอที่4แล้วว่าอยู่บ่ทันฮอดตัว3ก็ได้แม่นหมอเมา
1: เจ้า
2: แล้วก็ท่านคําแสนตึมใส่ว่า มอมอหาใหม่เหมือนสัน
1: ว่าถึงเรื่องมอเมานี่ข้าพเจ้าไปอยู่หลวงพระบางสิบมือเน
0: า
1: ะ
2: เมาตลอด
1: ทุกมื
0: ออ
1: ่าฮะแล้วก็ข้าพเจ้าเองเคยอยู่ซิดนีย์นี่บ่สู้ได้กินเบียร์อยู่พุ่นกินทุกมื้อแล้วก็บ่ได้กินน้อยเลยวันกินมื้อนึง 6-7 ป่อง
2: โอ้ my god อยู่นี่ 6-7 ป่องเนี่ยมันเป็นปีเพิ่นได้จังซี่เบิด 6-7 ป่องนี
1: ่กินบิอันคนลาวเพิ่นหั่นจะนิยมกินเบียร์อันเฮนเดเกน
0: จ้ะ
1: แต่ว่าเบียร์ลาวตัวอันป่องเขียวหั่นแซ่บเลยข้าพเจ้ารู้สึกว่ามักแต่คนส่วนหลายบอกว่า
0: โอ้นี่บ่แม่นส่งเสริมเด้
1: บ่แม่นส่งเสริมเรื่องกินเบียร์เน
0: า
1: ะเออเพิ่นข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าเบียร์ตัวบางชนิดของโลโก้จะมีความเทสดีกว่าหั่นน่ะกินกับอาหารลาวเย้กินทุกมื้อแล้วก็จะมีการกินซวยกินค่ําอีกไอ้เส
0: แม่นแหละยังกินเรื่องอันนี้ตามข้าพเจ้าสังเกตเนาะไปนะฮะพี่อาน้องเรื่องแนวนี้นี่เพิ่นบ่อั้น
1: บ่อั้น
0: ก็ได้เกิดเป็นจบใส่ได
1: ้
0: แต่ว่าอันอื่นนี่อยากเกียมๆยำๆอยากเอียวอดอยากขี้ทีไปจังซี่เด
1: ้
0: ซื้ออยู่ซื้อกินอย่างยากแต่ว่าเรื่องอันพามวลซื้อนี่โอ้เพิ่นบ่อั้น
1: แม่นว่าอยู่บ่ครับ
0: ตอนนี้10:50 นทานฟังครบเฮายังมีเวลาอยู่8นาทีที่จะได้โอลมกันมาฟัง
1: เพลงบ่ฟังรับอีกเพลงมวน
0: ๆฝนห้ําใจจากน้องอินแตงเนาะโอ้ยว่าเรื่องน้องอินแตงนี่นักศิลปินอันนั้นขึ้นฮอดว่าซั่นซะอีตนขึ้นฮอดอยากได้ยินอยู่เพิ่นจากพวกเฮาไปแล้วอ่ะฝนห้ําใจมันม่วน

0: 99.9 FM
1: แล้วฝนทําใจจันน้องอินแดงเพลงมงม้วนเพลงลาวลําลาวกูได้เอาไปห้องๆอยู่ใส่ฟังแล้วม่วนอ่อนซ้อนใจบ่ว่าสิเป็นคนสัญชาติใดก็ตามเนาะเว้าภาษาลาวภาษาลาวเป็นภาษาที่อ่อนหวานนิ่มนวลฉะนั้นจังขอนําบรรดาทานอย่าสิใส่เป็นคําหยาบอย่าสิไปใส่เป็นคําป้อยคําด่าแต่ว่าเอานัวหัวม่วนอื้อเนาะฮอโมให้มีความสุขอย่าลืมว่าคิดใส่ชีวิตของคนเฮานี่เนาะฮอดยามแล้วก็ต้องได้จากกันอันนี้บ่อยากเว้าแต่ว่าความจริงแต่ว่าความจริงหลายคนก็ฮับบ่ได้เฮาก็คือฮู้เคยเห็นกันอยู่กันดังที่ฮู้นะเนาะมาแต่โตบัดเฮาไปเฮาก็ไปแต่โตซึ่งสิ่งทุกอย่างที่เฮาเห็นที่เฮาหามาสิน้อยสิหลายก็ย่าคือจังพวกมีเลียนแน่เพิ่นหลายๆคนเว้าหามาได้ก็เอาไปนําบ่ได
2: ้
1: ฉะนั้นเงินคันเฮาเป็นเก็บเป็นไข่ทางในเนี่ยเงินนั่นปัวเฮาบ่ได
2: ้โอ้ว่าถึงเรื่องเงินเนาะข้าพเจ้าได้เห็นอันคนลาวผู้หนึ่งที่ว่าถึกเลข 1,300 ล้าน US พอใช้แล้วหั่นนะครับแล้วโอ้อันเราจัดบ้านเรานี่หลังบักใหญ่ห้องคาราโอเคนี่จอบักใหญ่
3: ตัวนี้นี่แหละถึกใจนะอยากไปจอยแล้วอยู่
2: แย่แล้วก็ซื้อรถสปอร์ต Lamborghini ซื้อรถหยังซื้อหยังเราใช้เงินแบบสุดๆเนาะมีเงินเป็นพันล้านแต่ข้าพเจ้าคิดอย่างนึงถ้ามันเอ้ยไพวันถึกนะครับพระเจ้าคิดว่าเอ้ยไพวันจะบ่ใส่ปานนั้น
3: บ่
2: แล้วเฮาอาจจะเอาภาคส่วนนึงเนาะมีเงินเป็นพันล้านไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสอยู่บ้านเฮาน้อยนึง
3: ก็มันอยู่นี่ก็คือกันก็มีหลายบอนเด็กน้อยอันมะเร็งบ่ที่ว่าปิดปัวมะเร็งแล้วก
2: ็
3: คนพิการนั้นนี่มีหลายอย่างอยู่แต่ว่าห้องคาราโอเคนี่เห็นดี
2: ต้องเฮ็ด
3: ต้องเฮ็ด
2: เอ้ยไพวันเห็นที่ห้องคาราโอเค
3: บ่เห็นเถอะผู้นี้ที่ว่าคนลาวที่ว่าเราเป็นมีพยานได้ล่ะ
2: เจ้าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
3: โซก็เข้าเห็นใจอยู่เพราะว่าเข้าใจแล้วอยู่ระยะสุดท้ายแล้วดิก็ต้องเอาให้มันสุด
2: เอามันสุดขีดเนาะแต่ว่าข้าเจ้าเอิ้นมาอย่างก็โชคลาภมานําอย่างก็
3: โชคลาภมากับความ
2: กับความ
3: โชคบ่ดี
1: เจ้า
2: ครับ minute เนาะเอ้ยจังหน่อยเฮาไปฟังอันทางรายการของสถานีเฮาจะกลับมาตั้งที่2เนาะตั้งที่2เฮามีเรื่องหลายเรื่องเนาะเรื่องที่ว่าเพิ่นท่านทรัมป์ออกเหรียญเพิ่นเหรียญ250ปีที่ระลึกคนญาติกันซื้อเพราะว่าหยังเขาเจ้าคิดว่ามันจะ
3: ไปขายทีหลัง
2: แย่มันจะราคาจะพุ่งคือบิตคอยน์ถ้าเบิ่งเนาะเฮาจังน้อยเฮามาวิจัยเบิ่งว่าเหรียญของท่านทรัมป์นี่นะ
1: คือว่าเพิ่นสิเต็มเป็นรูปเงินดอลลาร์ใบ250ดอนรูป
2: บ่แม่นใบเหรียญ
1: เป็นเงิน
2: เหรียญดอนเหรียญดอนซื่อใบ250ดอนนี่บ่แน่ใจว่าสิมีบ่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าเอา
2: เข้าทางสถานี
1: แล้วมาเข้าทางรายการสถานีแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันต่อเนาะ
0: This is it. The real deal. This is SWAN 99.9.
4: If you're an adult who has difficulties with reading, writing or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline and they're there to help.
0: 6-5-5-6.
4: Go on, take the plunge.
5: In 20 meters, turn left.
6: You don't always like doing what you're told.
5: I said left.
6: But driving in floodwater, you know better than that.
5: Dangerous conditions ahead. Calculating new route.
6: Even a few centimeters of floodwater can get you into trouble. So stop, turn around, find a safer way.
5: You have reached your destination safely.
6: Remember, drive through a flood, you could be gone in a flash.Brought to you by the New South Wales SES and NRMA Insurance. Find out more at stormsafe.com.au.
7: You were the smallest on the field, but you had the biggest heart. You went off the rails for a while, but you battled your way back on. You blew all your wages again, but now you've got someone to talk to. Getting help for problem gambling takes guts, but you've already got them.
8: Gambling Help has proven tools and services that have helped thousands of people just like you get their lives back on track. Contact us free on 1800 858 858 or visit gamblinghelp.nsw.gov.au.
7: is stronger than you think.
9: If you're aged between 45 and 49, this news could save your life. You can now opt into the National Bowel Cancer Screening Program and get a free test kit, which up to now only eligible Australians 50 to 74 could get. Bowel cancer is Australia's second deadliest cancer, but over 90% of cases are treatable if diagnosed early. So start screening earlier. Search Australian Government Free Bowel Kit and order yours today. Brought to you by the Jodie Lee Bowel Cancer Foundation.
0: Swat. 99.9.

0: 99.9 FM
1: แล้ว 99.9 FM ทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. ทานฟังเทคโนโลยีทีมงานเฮาหาแน่ดีๆมาเว้ามาลมกับทานผู้ฟังอ่ะดังที่เฮาเว้ากันไปแล้วนี่ก็มีหลายเรื่องข้างข่าวบ่ว่าเรื่องระวังพวกเขาบ่ตั้งรวบโลกแดหรือว่ามีอันใดดีๆเด่นๆเนาะหรือว่าเพิ่นใดมีอันใดอยากเสนอแนะนําหรือยังออกความเห็นหรืออยากผ่านส่งข่าวแนวใดก็แล้วแต่เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าทีมงานนี่ก็แม่น0403008456 0403008456 เทคเข้ามาเว้าแล้วเฮาสิติดต่อคืนหาเนาะออกแบบว่าออนไลน์บ่มีหยังก็ได้
2: มื้อหน้าครับพระเจ้าจะพยายาม
1: ใส
2: ่ของ
1: ไลน์เน
2: า
1: ะ
2: ของโทรศัพท์ของอันนั้นลองเบิ่งว่าจะ
1: ของอันนั้นก็
2: บ่น่าจะใส่ยาก
1: แม่น
2: เดี๋ยวเฮาลอง
1: อันนั้นก็แม่น02เนาะ9676-3999นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของทาง
2: ส่ง
1: สตูดิโอนะ
2: เจ้ามื้อนี้จะมีอันการอบรมอีกตั้งต่อไปก็แม่นคือหลายๆคนเคยบอกกับข้าพเจ้าว่าเอ้ยตอนแรงตะเวนตกดินละกินแต่อาหารละลาบ่ต้องกินข้าวมันจะเฮ็ดให้ร่างกายเฮายังดีขึ้นนะข้าพเจ้าไปกวดเบิ่งตามที่อันทางยังก็ทางที่อันพวกโภชนาการเพิ่นบอกว่าการที่กินอาหารละลาบ่กินข้าวในผักคาบแรงหั่นนะมันจะมีการกระทบต่อน้ําตาลในเลือด
3: ให้ขึ้นหรือให้ลง
2: ให้บ่เสถียร
3: อ
2: ้มันจะ
3: ต้องมีโอเคที่ตุ้ยเว้านี่แม่นอันอาหารประเภทแป้ง
2: แม่น
3: จะแม่นข้าวจะแม่นมีจะแม่นเส้นฝอยหยังก็ตามแต่แม่นอาหารแป้ง
2: แม่น
3: เ
2: พิ่นบอกว่าต้องยังขี้ร้ายก็ต้องมีข้าวปนเพราะว่าร่างกายของเฮาหั่นเวลาเฮากินกับแล้วเฮากินข้าวหั่นนะข้าวหั่นมันจะส่งสารแม่นอยู่มันจะส่งสารมันจะมีธาตุน้ําตาลแต่ว่าถ้าว่าเฮาบ่มีอันน่ะกินข้าวกับอาหารฮะมันจะบ่มีหยังมาบาลานซ์อันสารอาหารที่เฮากินเข้าไปหั่นอันนี้มันตามที่ข้าพเจ้าไปอ่านมาเนาะแล้วอีกอันนึงมันจะเฮ็ดให้ความต้านทานในร่างกายของเฮาพุ่นน่ะเปลี่ยนผันก็คือเฮาหิวๆแดแล้วเฮากินมันบ่อิ่มท้องแดอย่างนั้นนะสรุปแล้วเพิ่นบอกว่าย่างขี้ไร่ก็ต้องกินอาหารก็ต้องมีข้าว
3: ต้องมีธาตุแป้งโอเค
2: ธาตุแป้งเข้าไปนํา
3: อันของแนวนี้เนาะวิธีการคนคั่วก็เฮอกันออกมาบ่นึงก็คนคั่วย่างใหม่ก็โอ้กันเข้าไปแต่ว่าสิ่งนึงสิว่ายังคงอยู่ยงคงกระพันแบบว่าเปลี่ยนแปลงบ่ได้เห็นแม่นเฮาต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่จ้ะ
3: เพิ่นเฮ็ดคือฮูพีระมิดเด้เนาะอ
2: ัน
3: ใดอยู่ลุ่มสุดอันใดอยู่ถึงสุดลุ่มสุดก็แม่นประเภทผัก
2: แม่น
3: ประเภทอันนี้แต่ว่าหมากไม้นี่ก็ต้องระวังได
2: ้
3: หมากไม้บางอย่างหวานได
2: ้
3: เออมีน้ําตาลโอ้บ่เว้าไก่หมากม่วงเด้อเจ้า
2: แม่น
3: เออของหมากนี่นะ
2: หมาก
3: ม่วงแม่นแต่หมากม่วงดิบก็ยังมีน้ำตาลหลายบ่ให้ว่าสุก
2: หมากทุเรียนนี่ number 1
3: บ่ฮอด1 no หมากทุเรียนอยู่เลข4
2: ว่าหมากกล้วยนี่ก็เพิ่นก็บอกว่ามีน้ำตาลหลาย
3: กล้วยน
2: ี่
3: เพิ่นก็ว่าให้กินกล้วยเฮิมกล้วยดิบ
2: แม่น
3: ที่มันบ่ทันสุกจนเที่ย
2: มันบ่แซ่บหั่นเด้เนาะ
3: มันก็เดี๋ยวนี้ค่ะพระเจ้าเริ่มละกินไปซื้อต้องเลือกเอาตัวเขียวๆหน่อยนึงอดสากินเอากะลึงไปละเพราะว่ากินตัวสุกหั่นเขาเอามาเฮ็ดเค้กเนาะแต่ว่ามีน้ำตาลหลายเพิ่นเบิ่งเด้อมื้อนั้นอ่านหมากทุเรียนตกรอบได้บ่แม่นที่1ได
2: ้
3: มันหมากอันนั้นหมากพล้ําบ่หมาก
2: แย่
3: หมากเหลืองๆหั่นน่ะ
2: แย่ข้าพเจ้าเห็นอยู่หมาก
1: พรูนิสบ่แม
3: ่น no หมาก
1: มอนไข่หั่น
2: บ่มอนไข่
3: เฮาไปเก็บนะพาคนไปเก็บเพอร์ซิมอนนะ
2: เ
3: พอร์ซิมอนมาที่1
2: แต่ว่าเพอร์ซิมอนคั่นตัวบ่สุกก็บ่ได้หวาน
3: กับแม่นคั่นเฮากินบ่สุกมันฝาดฝืดคอสิตายกินก็บ่ลงหั่นดีบ่ดีสมักตายแต่ว่าเว้าเรื่องสุกเนาะแต่ว่าเว้ามาเบิ่งล่ะคิดว่าแม่นหมากทุเรียนตกมาอยู่ที่3ที่4โตได้ใจไปแล่นไปแคปไปซื้อ
2: ทุเรียน
3: เส้นมากินปีนึงซื้อกินเทื่อเดียวแย่แฟนพันธุ์แท้เลยเนาะว่าเรื่องอาหารมันเป็นอย่างซื่อแหละเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเอายืดสุดเฝ้าเฮอไปตามกระแสเอาตัวรักว่าต้องกินครบ5หมู
2: ่
3: แต่ค่ะพระเจ้านี่ว่ามันจะกิวทีวันเพราะว่ามักกินทาดแป้งโดยเฉพาะเส้นเส้นเฟอร์เส้นมีเส้นข้าวปุ้นเอามาเลยเส้นรอดเส้นหยังก็ยาว่าแต่ว่ารอดนี่ก็บ่แม่นเข้าได้รอดนี่ก็แม่นบักถั่ว
2: มุ่งดินอ๋อแม่นว่าเจ้า
3: แต่ว่ามันก็อันนั้น อันนั้นสูงอยู่เพราะฉะนั้นกินให้มันครบก็คือเป็นอย่างมีธาตุพักเนาะพักมีหมากไหม
2: ้
3: มีโปรตีนก็คือเป็นซีนเป็นไก่เป็นปลาเป็นอย่างหนะแล้วก็น้ำมันก็ต้องได้กินคือก
2: ัน แม่น
3: แต่ว่ากินน้อย
2: เจ
3: ้
2: า
3: พวกเขาก็เฮอกันว่าใส่น้ำมันพืชความจริงแล้วเมื่อเบิ่งน้ำมันพืชก็มีอันตรายคือกันบางคนเจนว่ากินน้ำมันซัดหันยังดีกว่าแต่ต้องกินน้อย
2: แม่นน้ำมันหมู
3: แม่นแหละต้องกินน้อย
2: แต่น้ำมันหมักข้าวเอ้ยเพื่อนเคยใส่บ่
3: เคยใส่อยู่แต่ว่ามันเห็ดอาหารเห็ดไห
2: ่
3: พิษกินพิษลดไป
2: แม่นแม่นแต่ว่าเอามาจืนไข่ดาวก็คือฮู้ว่าผ่านผ่าน
3: แม่นล่ะคือกันกับเรื่องตะกี้ว่าบ่อยากกินบัตเทอร์เนาะเพราะว่าเอาไขมันสัตว์มาเฮ็ดเพราะกันกินมาจารีน
2: แม่น
3: นี่ก็ว่ามาจารีนหั่นบ่ดีอีก
2: แม่น
3: เฮ็ดไห่อันแห้งบ่มีประโยชน์
2: มันเป็นไขมันที่เนี่ยก็ไขมันที่สร้างขึ้นมา
3: สกัดกัน
2: สกัดกัน
3: เจ้าม
2: ีวิธีเข้ามาเพิ่นก็บอกเพิ่นว่าเว้าถึงเรื่องอันอาหาร5หมู่แล้วอันเราให้ฟังเพิ่นบอกว่าถามมาว่าในอาหาร5หมู่หั่นอาหารหมู่ที่อยู่ทั้งเทิงสุดมันเป็นอีหยังว่าซั่น
3: โอเคเฮาจะเอาสกรีนขึ้นมา
2: เอามาเว้าเลยอ่ะอาหาร5หมู่เว้าถึงเรื่องการกินอาหารนี่มันก็มีอันน่ะหลายๆคนเนาะอาจจะเข้าใจผิดเส้นข้าพเจ้าเองก็เข้าใจผิดคือกันข้าพเจ้าเองคิดว่าถ้ากินเข้าไปหวานๆ นี่บ่เป็นหยังไอ้แสนกินรสน้ําตาล10บวงกินเข้าไปแล้วกินน้ําห้อนๆล่างแล้วมันหักออกมันบ่เป็นจังซั่นเนาะเพราะว่าอย่างถ้าเฮากินเข้าไปน้ําตาล10บวงหั่นน่ะความหวานมันบ่ได้อยู่ในกระเพาะเฮามันเข้าไปอยู่ในสายเลือดของเฮาแล้วมันเฮ็ดให้ไอ้เบาหวานเฮาหั่นพุ่งขึ้นทันทีนั่นแหละคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮากินเข้าไปในกระเพาะเฮามันแล่นไปอยู่สายเลือดเส้นในเลือดเฮาตัวอย่างไอ้แสนเคยเห็นว่าเจ้ากินเหล้าวิสกี้จอกนึงปึ๊บเข้าไปในท้องหั่นนะมันบ่ได้อยู่ท้องเจ้าเด
1: ้
2: บ่ฮอด5นาทีหน้าเจ้าแดงแม่นบ่ย้อนหยังมันเข้าไปอยู่ในเลือดเจ้า
1: แม่น
2: โซทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกินเข้าไปในท้องหั่นบ่แม่นว่ากินน้ําฮ้อนล่างแล้วมันสิออกมันไปอยู่ในเลือดเฮา
3: ซั่นน่ะเจ้ามันออกจากปากอยู่แต่มันเข้าไปแล้ว
2: เข้าไปอยู่ในเลือด
3: โอเคค่ะพระเจ้าเบิ่ง
2: สูตร
3: กร
2: ุ๊ป
3: 5แต้มเป็นรูปพีระมิดเนาะ FC เฮาก็โทรเข้ามาถามว่ามันมีหยังแดว่าซั่นเพิ่นก็แต้มเป็นอันจอมขึ้นไปแต่ว่าเฮากินได้หลายหั่นนะก็ยังแม่นอาหารประเภทแป้งอยู
2: ่
3: แต่ว่าพยายามจะกินตัวที่เพิ่นเอาไปอันน่ะไปสกัดกั้นคือข้าวจีก็เป็นข้าวจีขาวเนาะแล้วก็99.9 ประเภทแป้งนี่มันก็มีข้าวจีมีข้าวมีหมักถั่วนัทแม่นหยังต่างๆแต่ว่าคันทางที่ดีเฮากินที่ข้าเจ้าเป็นที่ข้าเจ้าบ่ทันบ่กันออกคันข้าวจีมันขาวๆอ่อนๆมันผัดแซ่บ
2: มันแซ่บ
3: แต่มันบ่ดีเพราะมันบ่มีเม็ด
2: ม
3: ันต้องจงเม็ดมันไว้และอยู่บ้านเฮาหั่นนะเอาฮํานะเวลาเฮาอันสีเข้าแล้วเอาห้ําหั่นไปให้หมูกินอยู่นี่หั่นเขาขายห้ําบักแพงๆเด้
2: เห็นอยู่เห็นขายอยู
3: ่โอ้อยู่ในช็อปหั่นน่ะสิเอามาเขาก็เอาผสมกับอันพวกอันอีหยังเฮาก็กินเป็นสแน็คอีหยังหั่นน่ะถ้าว่ามีห้ํามาป่นหั่นน่ะบ้านเฮาเลยไปให้หมูกินเนาะ
2: เ
3: ดี๋ยวนี้เอามาขายบักแพง
2: ๆห้ํานี่มันเปลือกเข้าที่สีออกมาแล้ว
3: ออกอ่อนๆหั่นน่ะ
2: เออ
3: และอันอยู่ตัวตนาค่ะพระเจ้าหั่นเพิ่นก็เฮ็ดให้เบิ่งหั่นมันมีกรุ๊ปมันก็มีพวกแป้งมันก็มีพวกพักหมากไม้ใส่กันซึ่งเขาก็เบิ่งหั่นแหละว่ายาสุกินคือหมักหุงก็คือกันได
2: ้
3: ท่านบัดสุกแล้วก็หวานหวานบักแซ่บๆหั่นนะก็มีน้ำตาลหลายฟรุตเวจิเทเบิลต่อมาก็มีโปรตีนซึ่งมีไข่มีซีนมีพักมีไข่มีซีนมีปลามีอันอีหยังต่างๆแล้วก็โตจอมที่สุดที่สื่อว่าอยู่ทั้งจอมที่ควรจะกินหน่อยที่สุดก็เป็นประเภทไขมัน
2: เจ้า
3: เพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องกินให้มันครบ5หมู่มันเป็นพีระมิดเนาะยังแต่ก็ดีและสิ่งที่ข้าพเจ้าว่ามีนิสัยลึงเคยซึ่งจะต้องเป็นแปลงก็แม่นเวลากินพวกกันน่ะเพิ่นเอิ้นว่าพวกธาตุแป้งนี่นะก็ให้พยายามกินธาตุแป้งที่ข้าเจ้าบ่ทันกันออกคันเฮากินข้าวจีก็เอาตัวซีดำๆมานะ
2: เจ้า
3: เข้าก็คือกันคันว่าข้าวมะลิพันหอมหอมมันอันใหญ่คำแสนดิคันให้หุงข้าวเองไปเอาแต่ข้าวหอมมะลิหันใดมาหุงหอมหอมบัดนี้ข้าพเจ้าพอ
1: กินข้าวกล้อง
3: มีบ่หวานเนาะกับ ขาเจ้าว่าขั้นจะกินเขาที่ที่บ่มีธาตุน้ำตาลนั่นกินน่ะข้าวของอินเดียนะเป็นเม็ดยาวๆน้อยๆมันผ่านหุงออกมาผ่านแห้ง
2: ๆ
3: ทานคำแสนว่าคือตัวนอนตายนี่กินกับบ่เห็นแซ่บก็เลยผลสุดท้ายเอามาปนกันเครื่องตัวเครื่องลดน้ำตาลลงเขามะลิจอกน้อยนึงล่ะข้าวอินเดียบาสมาติหั่นอันจอกน้อยนึงปนกันเพราะไข่แดงแต่ว่าขั้นข้าพเจ้ากินผู้เดียวก็เอาปัญญาพยายามกินที่ว่ามันบ่มีอันบ่มีน้ำตาลหั่นเพราะว่าข้าวมะลินี่มันน้ำตาลจุนเหนียวเด้และข้าวเหนียวข้าวน้ำตาลหลายที่สุดก็แม่นข้าวเหนียวเฮานี่แหละ
2: แม่นสุดยอด
3: สุดยอดเลยแต่เป็นอย่างบ้านเฮาก็กินตลอดเพราะว่าบ้านเฮามันเป็นจังซี่เพิ่นกินแล้วเพิ่นไปให้ไปนะเอาข้าวเหนียวไปใส่ออกหมดเด้พลังงานเฮากินอยู่นี่แล้วมานั่งเปิดเจิมอยู
2: ่แม่น
3: มันก็สะสมได้โตอันนั้นเพิ่นกินแล้วมันอยู่ได้ดน
2: เปิ้นเผาผ่าน
3: เผาผ่านเด้กินบ่เผาผ่านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากแฮงอยากกินแนวที่ว่ามันหวานบ่หรือว่ามันบ่หรือว่าอันน่ะเป็นข้าวเหนียวข้าวหยังหั่นข้าพระเจ้าก็เลยว่าเว้ากับตัวเองกินตอนเที่ยงตอนเช้ากายเที่ยงไปละหยุดตอนแลงหั่นเฮาก็กินแบบที่ว่าเบาๆคือเพิ่นว่าแหละแต่พวกเฮาประเทศปิ้นเนาะตอนยังหนุ่มหั่นตอนกลางเว้นหั่นไปเฮ็ดการเด้ก็กินป้าเฮ็ดแซนด์วิชไปย่ำบ่พอตายซื่อๆเพราะบ่ให้หิวกลับมาบ้านใส่ยังใหญ่
2: ข้าวเหนียว
3: ตอนนั้นเป็นพิษแท้เด้อท่าน
2: ไปฟังเพลงบ่ไอ้คําแซนมี
1: มาอยากเนาะมาฟังโดยสารสาวใต้จาก
2: สายใต
1: ้โดยสารสายใต้จากกิมรกตเนาะกิมรกตนี่ก็จากพวกเฮาไปได้เนาะ
2: แม่นล่ะ
1: แต่ว่าเพลงเพิ่นยังอยู่เอ้าก
3: ิดาวเพชร
1: กิดาวเพชร
3: บ่แม่นกี้มรกต
1: คนละ
3: คนใด
1: ไปกี้มรกตว่าจ
2: ัง
1: ได
2: ๋ลองฟัง
3: เออให้เราอายุยืนเด้อคันเราบ่ทันอันนั้น
0: อืม 99.9

0: 99.9
1: แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดี 99.9 FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเนาะเป็นยังไงก็คอยติดตามรายการของพวกเราเพราะว่าเฮามีข่าวดีๆเดี๋ยวนี้เฮามาลองเบิ่งเบิ่งโทรศัพท์ออนไลน์ลองเบิ่งเนาะเพิ่นสิว่าจังได๋ฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลได้ยินบ่เนาะปรากฏว่าบ่ได้ยินเสียงเขาคิดว่ามันเทคนิคอันใดนึงอ่ะบ่ได้เนาะลองเบิ่งสายออนไลน์ว่าซั่นยังบ่เข้าก็สิบ่เป็นหยังอ่ะน้องดวงดาวสืบต่อเลยเรื่อง
2: เราในขณะที่ฝ่ายเทคนิคเพิ่นกําลังเว้ากันเรื่องเทคนิคดวงดาวจะขอลืมขึ้นน้อยนึงเนาะ FC ของเฮาโทรมาถามว่าอันเฮ็ดเป็นจอมอันไหนเบิ่งแด้จอมใดสิกินหลายกันได้กันหน่อยก่อนอื่นจะต้องเว้าเรื่อง5 basic food groups ซะก่อนอาหาร5หมู่นี่เนาะก็จะมีอ้าวอันแน่นอนที่สุดก็จะมีประเภทเพิ่นเอิ้นว่าเป็นประเภทที่มี cereals ซึ่งเป็นข้าวจี้เป็นเส้นมีเป็นอีหยังต่างๆที่เป็นธาตุแป้งแม่นแต่มักสลีมังคโพดหั่นนะก็ถือว่าอยู่ในธาตุแป้งเนาะต่อมาก็มีประเภทผักและหมากไม้หมากโมหมากนัดหมากอีหยังก็ตามผักบัวผักแพ้วผักอีหยังหั่นถือว่าอยู่ในประเภทหมากไม้และผักต่อมาจะมีประเภทที่เป็นโปรตีนให้เฮาก็คือมีซีนมีไข่มีปลาเนาะและพวกที่เป็นมังสวิรัติก็จะกินเต้าหู้แทนโตฟูนะเต้าหู้หั่นแทนก็ถือว่าพวกเขาเจ้ากินแทนมีโปรตีนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมื้อใหม่เวเจเทเรียนหั่นนะทางแพทย์เพิ่นก็เตือนว่าถ้าหากว่ากินเวเจเทเรียนบ่เป็นบ่ถูกแบบมันก็จะขาดโปรตีนได้เพราะว่าบ่ยอมบ่กินซีนบ่กินไข่บ่กินอันปลานะพวกที่สำนานเรื่องเวเจเทเรียนแล้วเพิ่นจะเอาโตฟูหั่นเต้าหู้หั่นมาใส่แทนเนาะและนอกจากนั้นก็มีประเภทแดรี่หรือว่าประเภทนมซึ่งมีนมสดมีชีสมีอีหยังต่างๆมีครีมมีอย่างต่างๆที่ว่าเฮ็ดมาจากเดรี่มาจากอาหารที่ผลิตด้วยนมเนาะแล้วก็โตสุดท้ายซึ่งข้าพเจ้าว่าอยู่จอมสุดหั่นซึ่งว่าควรจะกินหน่อยที่สุดก็เป็นประเภทมันและของหวานซึ่งเป็นต้นว่าขนมเค้กเนาะ อีหยังที่เป็นหวานๆช็อกโกแลตที่เป็นหวานๆแล้วก็น้ํามันอาหารมันแม่นแต่น้ำหมักไม้เด้อท่านผู้ฟังบางคนคิดว่ากินน้ำหมักไม้ที่เขาเจ้าเขียนอยู่หั่นว่าบ่มีน้ำตาลว่าซั่น sugarless นะแต่ความจริงแล้วน้ำตาลอยู่ในหมักไม้ให้มันหลายๆแหละพวกเขาก็ต้องระวังปานนี้จังเว้าถึงเรื่องพีระมิดทั้งลุมซุดทั้งลุมหันแมนเฮาก็กินได้หลายแดหันก็มีประเภทธาตุแป้งแต่ว่าคือเกลืองข้าพเจ้าเว้าให้พยายามหลีกเว้นที่ข้าเจ้ามาสกัดแล้วมีแต่สีขาวๆอ่อนๆหันแซ่บแต่ว่าบ่ดีต่อสุขภาพเนาะอันไหนต่อมากินได้หลายขึ้นแดน้อยนึงหันก็แม่นประเภทผักประเภทหมากไม้หลังจากนั้นโปรตีนซึ่งก็ต้องมีจะเป็นไก่เป็นไข่เป็นโตฟูเป็นสิ้นงัวสิ้นหยังอันตัวสุดท้ายก็เป็นของหวานๆเป็นครีมเป็นท่านนี
3: ้อื้อหือบอก
0: 99.9
1: โอ้เพิ่นข้างก็เป็น
3: มีการคัดข้องโอเคเว้าถึงเรื่องอาหารแล้วก็ยังอยากเข้าเนาะรู้สึกอยากเข้าเวลานี่ก็เวลาจักโมง11โมง24นาที
2: พูดแล้วเพราะว่ามื้อเช้านี่ถือกระตาน้อยหน่อยนั่นมาน้องตุ้ยนี่คันเห็นน่ะเอ้ยดวงดาวถือกระตาน้อยนั่นมาแล้วแม่นมีของกินมื้อนี้แม่นมีกะทิ
3: อ๋อมีกะทิ
2: เส้นเฟอลวกมื้อเช้านี้เน
3: า
2: ะ
3: มีกะทินี่เป็นอาหารของเพิ่นบ้าน
2: มีกะทินี่แม่นอาหาร
3: หรือว่าอาหารมาเลเซีย
2: มีกะทินี่เฮาจะเห็นแพร่หลายอยู่ทางภาคอีสานของไทย
3: แล้วก็พ่อมันใส่หมักพร้าว

0: บดมะหอมบัดไซและนอกจากนั้นเมื่อแล้วๆหั่นยังจะมีไข่อีกไข่ตีแล้วมาโหยหน้าให้มันเป็นคุ้นๆเพราะฉะนั้นมันจึงคันจะเว้านี่จะกินเรื่อยบ่ได้บ่คือกันกับข้าวปุ้นน้ำปลาของเรา
1: จ้
0: ะข้าวปุ้นน้ำปลาของทั้งภาคกลางได้บ่เป็นน้ำปลาของเมืองหลวงได
1: ้ข้
0: าวปุ้นน้ำปลาเมืองหลวงหั่นแม่นเอาน้ำปลาไซเนาะต่างกันเด้แต่ว่าข้าวปุ้นน้ำปลาของทางเวียงจันทน์ลงมาทางภาคใต้มันเอาปลามาเฮ็ด
1: จ้ะ
0: เอาปลามาเฮ็ดตัวนี้มันโดยเฉพาะทางภาคใต้หั่นถ้าผู้ใดอายุใหญ่พอซ้ำดงดาวนี้จะชื่อว่าข้ามจากทางฟังฝากเมืองปากเซนี่นะไปหาจำปาสักจะต้องได้ขี่เรือบักเรือบักก็คือเรือแพแหละที่มันโฟลตนะ
1: จ
0: ้ะโฟลทิงหั่นนะและเวลาที่ล้อท่าหั่นเพิ่นจะมีขายมันเป็นหาดทรายเนาะดงดาวยังจืนอย่างน้อยๆผู้ใหญ่พาไปมีหมักทกขนพาพยังฮู้ว่าหมักทกขนเป็นแนวใดเพิ่นเฮ็ดเป็นหมัดเอามาแกะออกมามีเม็ด 2-3 ในอยู่ในหั่นเพิ่นต้มมันคือกันกับเวลาเฮาไปกินเกาหลีนะหั่นบาร์บีคิวเกาหลีนะเขาเจ้าเอามาขายเขาสั่งหรือว่าเพิ่นจะอาจจะเสื้ออยู่ในวันบุฟเฟ่ต์เป็นแบบนั่นแหละและเวลาที่เฮือบักข้ามจากฝั่งนี้ไปหาฝั่งนั้นบันม่วงเวลาพอได้ประมาณ15นาที
1: 20
0: นาทีก็ซื้อข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นขายอยู่ใน
1: นี้15นาทีต้องกินไว้ตื่น
0: แม่นแต่บ่เป็นหยังขึ้นไปแล้วไปกินขั้นบ่แล้วก็กินอยู่ฝากนั้นแล้วก็ป้าถวยไว้เพิ่นหักมาเอาแม่ทักแม่ค้าน่ะจุดเด่นมันแม่นกินแล้วหันเพิ่นเอาถ้วยนะ
1: ล่างลงน้ำ
0: ของ
1: it's okay
0: that's okay
1: yeah.
0: เป็นน้ำคุณขันย้ำฝนก็เป็นคือขีดตม และนอกจากนั้นผ้าที่เสร็จนี่มันผ้าเขามาที่เสร็จอยู่หันจักเท่าใดปี
2: เสร็จผ้าเพิ่นนะ
0: ผ้าเพิ่นเดียวนะ เสร็จแล้วก็กินคือว่าแซ่บ
1: ๆกันย้อนว่าผ้าเพิ่นเดียวแล้วเสร็จ
0: ผ้าเขามาเพิ่นนั่นจนว่าเก่าบ่ฮู้สีบ่เห็นลายเลยล่ะแล้ววันนี้น้ำข้าวปุ้นของเพิ่นหั่นจะใส่ปลานัวๆเนาะเพราะว่าทางใต้มีปลาหลายแต่ว่าใส่กะทิน้อยนึงเพราะแต่หน้าหั่นมันมีสีจังจืออยู่และหอมปลาแดก
1: จ
0: ้
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วพวกรุ่นใหม่เพราะว่าเพิ่นมีขัวมีสะพานครับข้ามไป
1: แปลว่าอันผู้เฮ็ดก็จีบ่มีบ่อยู่แล้วติ
0: บ่อยู่แล้วแต่ผู้กินนี่ก็ยังปานนี้แหละนี
1: ่
0: ผู้เฮ็ดนี่บ่อยู่
1: สุภาษิตตัวนึงเนาะข้าพเจ้าได้อ่านเมื่อวานนี้เพิ่นว่าใกล้ป่าใหญ่เฮือนเพใกล้น้ําเสอึดปลาแดกแปลว่าหยัง
2: ขี้ข้านบ
0: ่แม่นแม่นขี้ข้านใกล้น้ําเสอึดปลาแดกนี่แปลได้อีกอย่างนึงว่าแต่ข้าพเจ้ายังน้อยแฮะนะเวลาไปตลาดน้ําแม่ตู้นะน้ําแม่เฒ่านะปลาหลายฮอดยําปลาขึ้นแต่ละฤดูกาลบ่คือกันแต่ว่าบ่เคยขาดดอกปลาดุกปลาคอนมันปลาที่หาอยู่ในนาอยู่ในหยังเนาะมามีแต่ว่ามีบางส่วงถึงว่าปลาขึ้นเพิ่นเอิ้นว่าปลาพรยังจืออยู่ปลาพรนี่จะเป็นปลาใหญ
1: ่ๆ
0: ตัวใหญ่และมีเก็ดเพิ่นจะเสาะเก็ดล่ะปลาพรหมายความว่าอยู่ทางภาคใต้เห็นปลามันหลายขายบ่ทันนะมันจะเน่าถิ่มเพิ่นจะต้องไปเฮ็ดปลาแห้งปลาย่างปลากะเตาปลาพรมันใหญ่จังซี่เฮ็ดส้ม
1: จ้ะเป็นตาแซ่บแน่นอน
0: แล้วบัดนี้ส้มปลาพรจะเป็นโตบักใหญ่ได้เพิ่นคั่นจังได๋บ่ฮู้บุแล้วก็แล้วเพิ่นก็ตัดเป็นตอนให้เฮาอยากได้ตอนใดก็ได้ไผมากมันก็จะบ่อนปุ้นท้องและบางเทื่อก็มีไข่เอ๊ะดวงดาวก็กลับเมื่อเธอนี้คิดฮอดอยากกินคิดว่าจะซื้อส้มปลาพรมาให้แม่บ้านที่ไปอยู่น้ำเพื่อนจืนใส่ไข่ให้กินคือเขากินยังน้อยไปถามแม่ข้าว่าบ่มี
1: เอา
0: บ่แม่นย้ำปลาพรขึ้นว่านี่ว่าสั่นแมนแต่ว่าปลาพรน่ะมันเป็นบาดเบิดมันเป็นหยังมันเป็นบาดผู้ใดไปเอามีดไปฟันไปแทงมันบ่แมนทางเมืองไทยเพิ่นซื้อเอาเงินบาดมาซื้อ
2: มันจองไว้ก่อน
0: เอาไปกินเบิดบ่ทันขึ้นจากฟังเขามาจองเบิด
2: แต่จองไว้ก่อนค่อยสิเอา10โลเด้อ
0: มันเป็นบาทเบิด
2: เอาเงินบาทมาจอง
0: ก็ต้องนําไปกินอยู่เมืองไทยเพิ่นแหละอย่าหาอาหารใหญ่ๆ
1: อันนี้แหละเขาเจ้าว่าเนาะ
0: ทรัพยากรใกล้อยู่หยังก็อยู่ใกล้เซบ่มีอันน่ะ
1: บ่มีอ๋อเพิ่นว่าใกล้ป่าใหญ่เฮือนเพใกล้น้ําเสอึดปลาแดก
0: อึดมันสิอึดปลาแดกหมายความว่าบ่มีป่าแล้วติ
1: ก็แปลว่าข้าพเจ้าอ่านแล้วก็คิดโดนเติบไอ้คําแสนเว้าคําแรกถูกแล้วไปว่าขี้ข้าน
0: ขี้ข้านแม่นล่ะขี้ข้าน
2: เอาซิซะมีหลายเรื่องที่ต้องต่ออยู่แต่มาฟังเพลงม่วนๆเนาะ
1: เจ้า
2: อันนี้แม่นเพิ่นว่าจังได๋ก็มื้อนี้เมียบ่มาว่าซั่นมื้อนี้เมียบ่มาเป็นจังได๋เนาะจ้ะ
1: ง
2: าน
1: อยู
2: ่เล้าจำปาขอเชิญ
3: Radio 99

0: เจ้าว้าวแล้วเพลงลาวลำลาวพวกเราไปห้องห้องอยู่ใส่มูนโนเมียบ่วา
1: Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM
0: ควรเพิ่นว่าตื่นขึ้นมาเช้าวันอาทิตย์เคาะให้ขอให้ไหลหนีสิ่งดีๆขอให้ไหลเข้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อท่านผู้ฟังที่เคารพและพร้อมกันนี้เพิ่นก็ยังว่าลืมไผก็ลืมได้อย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่อย่าลืมคนที่ฮู้บุญคุณเฮาอย่าลืมคนที่เห็นคำเฮายามที่เห็นครับคาเฮาในยามล่มอย่าลืมคนที่สนับสนุนเฮาอย่าลืมฮักตัวเองให้หลายๆโอ้ยเว้ามาจังซี่แล้วก็คือฮอดเพิ่นบ่ลืมเฮาก็คือเนาะอย่าป้าเวียงไสจันทราศีอย่าลุงจันทรเนาะเพิ่นฟังรายการของพวกเฮาม
2: ือล้าง
0: เนาะเนี่ยพวกลูกหลานก็คิดระลึกถึงบุญคุณพร้อมกันนี้ก็ขอบมกขอบใจที่ครอบครัวลูกหลานของเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขเนาะพรใดประเสริฐก็จงเกิดแม่จงเกิดแก่บรรดาท่านคันแม่ท่านอยู่คือสิสิเว้าจังซี่ล่ะวันทิศนี่ส่วนหลายลูกหลานก็สิมาหาแต่ฮู้อยู่บ่เพิ่นบ่ไปวนเนาะคันรายการวิทยุเปิดแล้วเพิ่นว่าห้ามเด็ดขาดบ่ให้มากวนเพิ่นว่า
3: เจ้า
0: เฮาเห็นจังซี่เฮาก็คิดบ่ได้นึกคิดหาพ่อหาแม่คิดหาผัวอาวุโสผู้ที่มีบุญคุณ
2: ว่าเรื่องผัวอาวุโสเนาะทางทีมงานของเฮาก็มีข่าวเศร้าสลดใจแจ้งให้ท่านผู้ฟังซึ่งแลท่านก็คือจะได้รับข่าวนี้แล้ว แต่สำหรับท่านที่ใดที่บ่ทันได้รับข่าวขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจเนาะอันนี้ก็ถือว่าเฮาแจ้งได้เพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้ก่อตั้งผู้หนึ่งของสโมสรสัจจะลาวใต้ฉะนั้นสโมสรสัจจะลาวใต้หั่นคณะบริหารเพิ่นได้แจ้งให้สมาชิกทราบว่าเมื่อล้างยลุงคำกี่สุริยวงศ์ได้เสียชีวิตไปแล้วในวันที่14เดือน9 2026ด้วยพญาติของเพิ่นเองอยู่ที่บ้านพักที่บอนิริกรวมอายุได้91ปีซึ่งเพิ่นก็ได้ครบงานตามประเพณีและสังศาสนาต่างๆอยู่บ้านของเพิ่นอยู่บอนิริกหั่นละและพิธีทรงสการก็จัดเมื่อวานนี้เองเนาะพวกทีมงานของเฮาก็ได้ไปครบสุดกันอยู่ที่ลิปปิงตันมือทำบุญตักบาตรหรือว่ามือเลิกมงคุณจะได้จัดขึ้นในวันจันทร์ท่านผู้ฟัง
0: ผู้ใด
2: ที
0: ่
2: แม่ละผู้ใดที่พลาดไปบ่ได้ไปทรงสการย้อนค้าเวียกค้าการบ่ได้ไปสั่งลาเพิ่นก็ไปมือเพิ่นเฮ็ดบุญมือวันจันทร์วันที่21เริ่มเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปท่านผู้ฟังสำหรับยะลุงคำกี่นี่เนาะเพิ่นได้เข้าเป็นสมาชิกของสโมสรสายใจลาวใต้และยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งสโมสรค่ะพระเจ้าจื่อได้ว่า30ปีก่อนยะลุงสำลีมือหลังยะลุงคำกี่กับมือหลังและข้าพระเจ้าเอง3คนประสุมกันอยู่เฮือนของยะลุงสำลีว่าอยากตั้งสโมสรนี้สาเหตุก็มาจากนบาไพศีซึ่งเป็นผู้เฮียงห้องต้องการแหละเพราะว่าเพิ่นว่าทางคนใต้หั่นกันยัง
0: บ่ทันใช้ปัญญา
2: แม่นล่ะใช้ปัญญาเมื่อหลังสามีของนางสาวสวีนี่แหละเพิ่นแหละเป็นผู้อยากตั้งว่าอยากให้ลาวใต้เฮามีสโมสรซะเวลาเจ็บเวลาเป็นเวลาหยังได้ไปเบิ่งกันก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นเวลา30ปีเลยได้ท่านผู้ฟังและยะลุงคำกี่นี่เพิ่นก็ได้เป็นสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งที่ปรึกษาจนว่าฮอดวาระสุดท้ายของชีวิตเพิ่นเองเนาะเพิ่นก็จึงได้เรียกห้องให้สมาชิกทีอันหาก็ได้ยินข่าวนี้ก็ให้พากันระลึกถึงเพิ่นแล้วก็ขอให้วิญญาณของมือล้างยะลุงคำกี่จงไปสู่สุคติภพเนาะถ้าศาสนามีจริงก็ได้มาร่วมกันอีกให้มาเป็นผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในสุมซนของเฮาถ้าท่านใดอยากเพราะว่าตามกฎระเบียบภายในของสโมสรสัจจะลาวใต้หั่นจะต้องได้มีการสมทบเงินเป็นจำนวน20ดอนเพื่อซวยบรรเทาทุกข์ให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะให้หัวหน้าหน่วยของทานก็ได้หรือจะเอาให้ในคลังคำสิงก็ได้หรือจะส่งเข้าน ำเบอร์ของลาวใต
0: ้
2: ก็ได้เช่นเดียวกันแต่เฮาบ่สามารถประกาศแบ่งอยู่ในอันทางอันนี้ได้เนาะตัวนี้ก็แม่นข่าวของสุมซนเฮาแล้วก็ผู้อาวุโสที่เฮาฮักผู้อาวุโสที่ว่าเป็นห่มโพห่มไสให้พวกเฮาลูกหลานก็ได้จากไปอีกท่านนึงนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวซึ่งว่ามื้อนี้ท่านดนัยบ่ได้มาแต่ว่าก็ คันยิบยิบอยู่สิโทรมาว่าซั่นอาจจะบีซีปีกตัวมาบ่ได้แต่เฮาก็ขอเริ่มขอลืมให้เพิ่นบ่อยู่เนาะอันโครงการสร้างพญาศรีสัตนนาคหั่นแหละและโพสเตอร์ก็ออกไปแล้วเลขaccount number ของ Bank Commonwealth ก็ออกไปแล้วก็ปรากฏว่า 99.9 ออกไปแล้วเนาะ account number ก็ปรากฏว่าอยู่ในตามโพสเตอร์หั่นแหละปรากฏว่ามีผู้ที่มีใจใสศรัทธาได้ส่งเข้ามาหลายท่านแล้วเนาะในขณะเดียวกันทั้งคณะระดมทุนอยู่ทางเมืองลาวซึ่งนำพาโดยพระอาจารย์วัดหนองแสงกับทานเหี่ยมพรหมจรรย์หั่นได้แจ้งข่าวว่ามีคนสวยไส้พวกหวังประโยชน์เอาโครงการตัวนี้ไปเก็บเงิน
3: ระวัง
2: ว่าจะเอาไปสร้างพญานาคอีกองค์หนึ่งอยู่ทางฝากนั่น
3: เด
2: ้พอสนั้นเขาต้องได้ระวังเด้ว่าอันแต่ในขณะเดียวกันข่าวดีก็คือว่าอันดาราไทยซึ่งว่าเพิ่นมีความนับถือ
3: เริ่มใส่
2: ในพญานาคนี่ก็นำคณะเพิ่นมาห้อยทานสมาชิกห้อยทานมาแต่ฟังนั่นมาลงมาทอดผ้าป่าซึ่งทางวัดหนองแสงก็ทำการต้อนรับอย่างสมเกียรติแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารอยู่ในโฮงทานตามประเพณีของเฮาผู้ใดสนใจก็เข้าไปใน Facebook ของวัดหนองแสงเพิ่นมีการ
0: เจ้าหลายคนก็คือว่าสิข้องใจเนาะสิถามเกี่ยวกับเรื่องนาคาเทมโปวัดหนองแสงนี้ข้าพเจ้าผู้หนึ่งในฐานะที่เป็นทางคณะแต่งตั้งให้เป็นแชร์แมนนะเพื่อรายละเอียดหลายคนสิถามว่าเฮ็ดมาเพื่อหยังจุดประสงค์แบบใดและเฮ็ดถูกต้องบ่ฉะนั้นจังค่อยว่าเฮาก็มีมติกันลงเฮ็ดเฮาไปขอแบ่งอยู่ธนาคารเฮาก็ได้ไปขอนำคณะอีหยังเพิ่นก็ให้ออกหนังสือเฮ็ดมี ABN number ออกให้แล้ว account ตัวนี้ของ Commonwealth Bank ฉะนั้นจุดประสงค์ตัวนี้ถ้าหลายคนถามว่าเงินเอามาแล้วเฮ็ดหยังตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อหยังตั้งขึ้นมานี่แม่นเพื่อควบคุมการ donation หรือว่าเงินที่บรรดาทานจะซอย donate ผู้ที่ต้องการจะซอยเนาะผู้ที่จะซอย donate ให้เอามาแล้วเฮาคณะ 3-4-5 คน committee นี่มีหน้าที่รักษาบ่ให้
2: หัวไหล
0: บ่ให้เงินดอนนี้ส่วนนี้หัวไหลไปทาง
2: ใดตัวนี้เนาะหมายความว่าอันนี้เป็น process มันว่าเวลาเฮาเฮ็ดระดมทุนมาหยังต่างๆเฮาก็ต้องได้ตอบคำถามตัวนี้กับทางธนาคารก่อนเพิ่นจะเปิดให้เพิ่นก็มีถามถึงจุดประสงค์จะตั้งตนปานใดเพราะว่าข้าวตัวนี้เมื่อโปรเจกต์ตัวนี้สิ้นสุดลงปัจจุบันนี้เฮากะว่าจะรับบริจาค donation ฮอดท้ายเดือนตุลาท้ายเดือน10แล้วก็จะปิดแล้วก็จะรายงานอาจจะมีการตอบไปได้อีกหน่อยนึงถ้าหากว่ายังมีเสียงแห้งห้องว่าโอ้ข้าพเจ้าทรงบ่ทันแต่ว่าผู้ใดทรงบ่ทันทรงเป็นเงินสดก็ได้แต่เฮาจะมีการปิดโครงการแล้วก็มอบให้เพิ่นเป็นทางการถ้าหากว่าผู้ใดอยากทรงตื่มก็อาจจะติดต่อกับทางสปป.ลาวเองเนาะตดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรื่อง ABN นี่ข้าพเจ้าบ่มั่นใจแต่คิดว่าม
0: ีแล้วออกมาแล้วออกเพิ่นออกให้พร้อมอันนั้นเลย
2: โอเคเจ้าตัวนี้ก็เป็นข่าวเรื่องการนั่นบริจาคปัจจัยเนาะตามศรัทธาเด้อตามศรัทธาเพราะว่าจุดประสงค์ของพวกเฮาก็มีแต่ว่าอยากให้ฮู้ว่าเพิ่นสร้างมันก็สูง21เมตรถือว่าสูงที่สุดในประเทศลาวจะมีหอพิพิธภัณฑ์น้อยๆอยู่ทั้งฐานของนาคหั้นเข้าไปเพื่อได้อ่านเพื่อได้ฮู้ว่าอันพญานาคอยู่ไสมีประวัติจังใดคือกันกับอาทิตย์ก่อนเฮาก็ได้ทดสอบความสามารถของอันนักข่าวของเฮาว่าอันน้องตุ้ยก็ถามว่าขอซื้อของพญานาคองค์นึงได้บ่มาจักองค์แต่เพิ่นก็ตอบได้อยู่เด
3: ้มีท่านนึงส่งเข้ามาให้เพิ่นบอกว่าอันนี้ข้าพเจ้าก็เอามาเอาเฮาได้เว้าถึงเรื่องพญานาคก็เว้าต่อซะเนาะเพิ่นบอกว่าพญานาค15องค์ที่อยู่อันทางน้ําค้านของหลวงพระบางซื้อพญานาคองค์ที่1ซื้อนางดําอยู่คกทอนนางดอนอยู่คกเหือ
2: เออบ่เป็นก่อน
0: เออเป็นกัน
3: นางผมเผืออยู่ทาเหือสร้างเท้าตรงก้วงอยู่ขวงปากขานเท้าท้องจานอยู่บ้านผาเดียวเท้าคําเหี่ยวอยู่บ้านผาเสือเท้าบุญเหยืออยู่ก้อน กายฟ้ากายฟ้าเท่าคำลาอยู่บ้านผาบังเท่าคำปังอยู่บ้านผู้สร้างเท่าบุญก้วงอยู่บ้านผู้สวงเท่าบุญยวงอยู่ก้อนมืดแอนเท่าคำแทนอยู่ผาสวาเท่าวงละวาอยู่ผาสุ่มเศร้าสิบห้า
2: ปิดก่อนอีกซะด้วยได้ขนาดนี้ซื้อเพราะฉะนั้นต้องตุ้ยที่พูดแต่เท่าตรงก้วงพูดเดียวพอมาออกมาได้เพลงแล้วบูฮูซ้ำตอบโจทย์บ่ได้เนาะ
3: 99.9 อันนี้เมนท่านผู้ฟังเพิ่นส่งมาให้
2: โอ้เก่งเนาะเพิ่นยังคงเบิดเพราะว่าน้องตุ้ยนี่เสียหน้าเธอนึงแล้วบ่เท่าตรงก้วงแม่นไผแล้วผู้เพิ่นแต่งเพลงเจ้าอานาม
3: แม่นเจ้าคำไผ
2: เพิ่นยังว่าอ้าวตัวคนเมืองหลวงตัวยังบ่ฮู้ว่าว่าซั่นก็จังว่าเริ่มโอเคก่อนที่จะเฮาก็ยังมีเวลาบ่หลายปานใดยังมีอีกข่าวนึงเป็นข่าวดีคิดว่าน้องวิกกี้จะโทรเข้ามาแต่บ่เห็นเพิ่นโทรคือสิบีซีหลายแม่นทางลาออสเพิ่นหมายความว่าได้รับการสนับสนุนจากเรื่อง Get Online Week เนาะเป็นแคมเปญนึงเพื่อว่าให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพิ่นจะมีกองประชุมเฮียนฮู้หรือว่าเวิร์คช็อปสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องสื่อสังคมและความปลอดภัยทางออนไลน์ว่าจริงๆแกเป็นโซเชียลมีเดียand safety online กองประชุมเฮียนฮู้สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของพวกเฮาเพื่อสามารถนำใส่ระบบธนาคารออนไลน์การซื้อเครื่องพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยจากการส่อโกงและการหลอกลวงทางออนไลน์จะเฮ็ดวันอาทิตย์วันที่25เดือนตุลา2026เวลา 9:00 น. 5:00 น. เที่ยงเริ่ม 10:00 น. 9:30 นไปว่าเข้าไปจดซื้อจดหยังเพิ่นก็มีกาแฟกาเฟขนมข้าวต้มให้กินเฮ็ดอยู่ใส่บัดนี้เฮ็ดอยู่ Hinchin Brook Community Center
0: โอเค
2: Hinchin Brook Community Center
0: อยู่ Whitford Road
2: แม่นอยู่ Corner Whitford Road และ Partridge Avenue อยู่ Hinchin Brook เนาะมีอาหารวางและเครื่องดื่มให้บริการกรุณาลงทะเบียนก่อนวันที่18เดือนตุลา2026บ่อนนั่งมีจำกัดเพิ่นว่าบันนังมีจำกัดเด้อท่านฟังถ้าว่าสนใจกรุณาโทรหานางวิกกี้0423 277 475อีกเทื่อนึง0423 277 475หรือว่าจะโทรหาทีมงานของเขาผู้ใดผู้นึงก็ได้บอกว่าโอ้ยอยากมาร่วมเวิร์คช็อปนี่นะกล่องประชุมเฮียนฮู
0: ้
2: เรื่องความปลอดภัยทางออนไลน์นะได้บอกก็บอกซื้อเฮามาบอกเบอร์โทรศัพท์เฮาจะจดซื้อไว้ให้พวกทานเนาะอันนี้ก็เฮาก็เว้าเรื่อยๆเรื่องสแกมเมอร์นี่แต่ว่าตัวนี้แม่นตัวจริงเพิ่นเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบคำถามให
0: ้
2: เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเตรียมใจพวกเขาก็คิดว่ามื้อนั้นดวงดาวจะขออนุญาตจากห้องทรงจะไปซอยเรียกงานเพิ่นน้อยนึงเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดอันข้อมูลออกมาหันเป็นภาษาลาวเฮ็ดเป็นสไลด์และผู้ที่จะเสนออาจจะพวกสาวหนุ่มเฮาได
3: ้
2: อาจจะซอยเด็กเล็กน้อยเรื่องภาษาลาวแดถ้าบ่มีการคัดข้องเพราะฉะนั้นจะไปซอยค่ะเจ้า
3: เจ้ามีเพลงฟังบ
0: ่มีเพลงฟังเฮายังมีเวลาอีกแต่10นาทีฉะนั้นซอกหาข้อมูลหรือว่าหัวข้อได้คําถามอันใดที่ว่าอยากเน้นหนักเนาะทีมงานเฮาพยายามจะหาคําตอบให้และก็อธิบายกับท่านผู้ฟังเอ้ามาฟังมึงดูว่าอ้ายคาเฟ่แดงนี่ม่วนซําใดเพิ่นเล่าลําๆเนาะจ้า

0: 99.9 FM
1: แล้วท่านครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึง 12:00 น.ทีมงานเฮาซอกแนวดีๆเรื่องดีๆมาเว้ามาลมกับท่านผู้ฟังถ้าหากท่านใดสนใจมีปัญหาอันใดที่ว่าทีมงานพอจะซอยอธิบายหรือแก้ไขซอยได้0403008456อันนี้เป็นนัมเบอร์ทีมงานเนาะมึกขอแก้ข่าวหน่อยนึงครับพระเจ้าว่าผิดว่าเลข ABN บ่แม่นมันเลข Tag File Numberนะเลขแท็กฟาวนัมเบอร์ตอนนี้เพิ่นว่า
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นค่ะพระเจ้าคิดอยู่แท็กฟาวนัมเบอร์แม่นเพราะว่าเฮาจะสามารถแจ้งแท็กได้
1: เจ้าแจ้งแท็กได้
2: แท็กก็สามารถ
1: ให้เข้าใจว่าธนาคารเปิดให
2: ้แม่น
1: ซะเนาะกันบ่แม่นง่ายเด้ต้องทุกคนต้องได้ไปเสนอหน้าอีกเด้แต่ละมื้อละวัน
2: เพราะว่าแท็กฟาวนัมเบอร์นี่ก็คือทางธนาคารเพิ่นก็ป้องกันตัวเองว่าเฮาเปิดขึ้นเพื่อจะเฮ็ดเป็น Money Laundering บ่เป็นนั่นเป็นนี่บ่หรือว่าลักลอบเงินบ่เพราะฉะนั้นถ้าเฮามี TFN มีสิ่งที่เกี่ยวของกับรัฐบาลก็ปล่อยให้รัฐบาล
3: แต่ว่า Tax File Number นี่มันของ
2: ATO
1: ของ ATO
3: ไม่เข้าใจแต่ว่ามันขึ้นซื้อไปบ่ได้ขึ้น
1: ซื้อคอมมิตี้เลย
3: โอเค
1: ก็ใช่ว่าโอเคเพราะว่า
3: ตัวนี้
2: น้องแซงดูนี
1: ่มีสวิปโค้ดอีกหลายๆคนที่อยากส่งมาแต่ต่างประเทศใส่สวิปโค้ดส่งเข้ามาได้ให้ใส่ว่านาคาเทมโปโดเนท
2: เพราะว่าเอาจังซี่ซะถ้าผู้ใดอยากส่งมาแต่ต่างประเทศหั่นเพิ่นก็อ่านอยู่ในโปสเตอร์หั่นซะมันมีอยู่ในหั่นแล้วเขาจะใช้ระบบ Swift ส่งมา
3: แต่ว่าระบบ Swift เสียแพงกว่า
2: Yeah that's okay I know
1: บ่มีทางเลือก
2: โอเคเพราะว่าเฮามี
3: ว่า25โดน
2: มีอีกแบบนึง
1: ต่อไปสิมีแนวถูกได้มัน Brick สิเฮ็ดออกมา
2: โอเคโอเคมีแบบนึงพวกอยู่ต่างประเทศก็มีแล้ว 2-3 ท่านเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้บริจาคทางนั้นบริจาคมาผ่านเฮาแบบนั้นน่ะเพิ่นก็มีวิธีของเพิ่นเพิ่นก็อันน่ะไปว่าให้เฮาออกเป็นเงินออสเตรเลียให้เพิ่นจ่ายเป็นเงินลาวให้เฮาอันหมายความว่ามีพี่น้องแม่นหยังหั่นนะผ่านทางนั้นก็ได้คือกันเพราะว่าเงิน150นี่150
3: เพราะว่าถ้าส่งทางสวิปนี่โอนเงินมาให้วัด50ดอลนี่ค่า
2: หมดไปครึ่งนึง
1: มันจะก็สิตัดออกแบบอัน
3: มันก็บ่ค
1: ุ้ม percentage ของเพิ่น
2: น่ะ no บ่แม่น percentage สวิปแพงโอเค
1: ก่อนสิลืมขอแจ้งให้อีกอันนึงว่าบ่ให้เรื่องนี้บ่เกี่ยวกับสถานีวิทยุถ้าเฮาที่มาเว้านี่ได้แม่นย้อนเรื่องของ donation เฮาจึงค่อยมีสิทธ
2: ิ์แม่นแม่นล่ะเป็นของทางชุมชนเป็นของ community
1: บ่แม่นของ
2: แม่นล่ะ
1: หลายคนสิว่าเอาจะมาเว้าข่าวจังซี่ๆแล้วเป็นหยังคอนเสิร์ตอีหยังค่อยมาเป็นแจ้งของ
2: บ่เพราะว่าตัวนี้แม่นของชุมชนมันแม่นของชุมชนบ่แม่นของส่วนตัวและอันก่อนมื้อนี้เฮาก็ใกล้จะหมดรายการแล้วเนาะแล้วก็มีแฟนเจ
1: ้
2: ามีแฟนพันธุ์แท้มีแฟนพันธุ์แท้อันน่ะส่งเข้ามาอ่ะเว้าเรื่องขปุ้นว่าแม่นแท้อันขปุ้นเจ้าว่าอันน่ะล้างน้ําคลองแล้วมากินหั่นก็แซ่บหั่นนะแล้วก็ว่าเออก็แซ่บแท้เออนัวดีว่าซั่นเออแล้วก็แต่ว่าคือโอ้แซ่บหลายด้วยขปุ้นนี่เพิ่นว่าคือถึงขปุ้นลาวของมื้อล้างเวียงแก้วหมู่ของเฮาหั่นนะเพิ่นเฮ็ดให้กินถ้วยบักใหญ่ว่าซั่นเพราะว่าเว้าเรื่องขปุ้นแล้วก็คิดหาหมู่กองผู้เสียชีวิตไปแต่ว่าแต่ก่อนเคยกินขปุ้นนํากันเอ้าก็ขอบใจอ้ายอันน่ะแ
3: ฟนขปุ้นเนาะถ้าว่าท่านอยากจะกินขปุ้นแซ่บเนาะอันนี้บ่แม่นย่องเนาะสังคมจีนลาวหั่นเพิ่นจะ
2: ท้าย
3: เดือนของเจเล็ง
2: เจเล็งสุดยอด
3: เพิ่นจะมีเพิ่นจะมีงานปาร์ตี้แล้วจะมีการถ้าท่านบ่อยากไปจอยปาร์ตี้ก็ได้แวะเข้าไปซื้อข้าวปุ้นมีขาย
2: อือแจ็คดอน
3: 10ดอนบ่รู้ว่าเท่า
2: ไหร่10ดอนนี่ถูกเด้อไปกินอยู่ในห้างนี่แพง
3: เพิ่นหาเงินนี่ซอยสมาคม
2: เจ้าอันนี้ก็แม่นโฆษณาเพื่อ
3: โฆษณา
2: เพื่อชุมชนคือกันบ่แม่นส่วนตัวเด้อ
3: แต่ว่ารสชาตินี่บ่ธรรมดาเนาะข้าพเจ้าจนเห็นว่าทางทูตท
2: ี
3: มงานท
2: ู
3: ตลาวมาปึ๊บเพิ่นว่าโอ้ครับบ่แม่นอยู่เมืองลาวหั่นบ่แม่นบุญใหญ่ๆนี่บ่ได้กินได้ขอบคุณขนาดนี้เพิ่นเว้าแท้ๆเน
2: าะเวลาก็ใกล้เข้ามาเลยท่าน
3: พอแล้วว่
1: า57นี่ถ้าทางพี่น้องสมาคมจีนก็บ่มีจํานวนล่ะบ
2: ่เจ้าเพิ่นให้เต็มจํานวนแต่เพิ่นยังบ่ทันแล้วเท่านี
3: ้
2: เพิ่นยังจะมีการ
3: ครับพระเจ้าจะเอาเมียก็ครอบโฮมทุกสิ่งทุกอย่างผมรายซื้อแล้วจะเอามาให้
2: เจ้าจะเอา2จดหมายให้อยู่มื้อนี้ถือว่าผู้ใดที่บ่ทันได้ส่งกับ
3: เพราะเอเพวันทําท่านดันไหนเพิ่นบอกว่าดึงฮอดเดือน10บ่
2: แม่นท่านเดือน10
3: เฮาจะเบิ่งว่ายังมีไผใดที่อยากจะนั่นแล้วเฮาก็ เอา
2: เพราะว่า
1: บ่ยากได้ตัวจัดคาราโอเกะคาราโอเกะอยู่สมาคมจีนแรงนึงบ
2: ่เพราะเพิ่นจะมีการวันที่2เดือน10นี้เด้แม่น
1: เพราะว่าสิได้ไปร้องหมากคอร้องเพลง
2: เจ้าเจ้าเจ้าเพราะว่าอันเวลาก็ใกล้เข้ามาเนาะอาทิตย์หน้าดวงดาวจะยังเว้าตื่มเรื่องเซ็นเตอร์ลิงเด้อท่านผู้ฟังว่ามีหลายอย่างอาจจะเว้าเทละหน่อยเพื่อให้เข้าใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพนชั่นเนอร์ของผู้เฒ่านี่แหละมีการขึ้นเงินมีอีหยังที่เข่งคัดขึ้นแดจะต้องแจ้งอย่างเพิ่นแดเนาะก็เอามาเว้ากันเฮาเอามาเว้ากันต่อ
3: เพิ่นบอกว่าฮอตโมงแล้วซันเดย์
2: อาทิตย์นี้ทางทีมงานของเฮาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบใจ FC ผู้ที่รับฟังบางเมืองมือก็ได้รับชมพร้อมเนาะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้าสบายดี
3: เจ้าเช่นเดียวกันสบายดีพบกันสัปดาห์หน้า
1: ข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่อายุวรรณโนสุขังพลังซื้อได้ขายมานกินแซ่บนอนหลับถ้าว่าโชคดีอย่าลืมทีมงานเด้อพบกันอาทิตย์หน้า
0: This is Iswa 99.9. Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au.Because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
4: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
5: Do I know you?
4: Still haven't got around to doing it. Phone, please.
5: Okay.
4: See, now what you can do is you can listen to us on the go right. and help support us by sharing the station with your friends.
5: Uh-huh. Okay.
4: It is that button there.
5: Oh, wow. Thanks.
4: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
6: At All About Care, we offer NDIS and aged care participants a range of services, including personal care, domestic assistance, 24-hour respite care, social support and transport, giving you the confidence you need to live comfortably in your own home. At station sponsor All About Care, we're all about making every day a better day. If you or someone you know could benefit from our services, search for us on Facebook or email info@aidaboutcare.com.au.
7: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
8: St. John Ambulance Cadets is for you. Young people from 8 to 18 can join the cadet program and make a real difference. We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together. Now, I want to be a paramedic when I grow up.
7: St. John Cadets, a safe and supportive way to learn and serve the community. stjohnnsw.com.au.
9: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present, and emerging.
10: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
9: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.
11: When they ask me where I'm from, when they ask me where I'm going, when they ask me where I belong,